0: ไปต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยตัวเองนะคะก็คือสวมหน้ากากไว้นะคะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะเห็นบอกว่าโควิดมาถึงสิงคโปร์อันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเราแล้วก็ใกล้ตัวเรามาทุกทีนะคะให้ต้องดูแลตัวเองอย่ากาดตกอย่างที่บอกว่าเนาะคนเราพอเวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ทำให้ประมาทนะคะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะย้อนไปที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันอีกสักครั้งหนึ่งโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการนะคะคลังกระทรวงการคลังก็ได้ปลุกร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยว่าจะมีถึงครึ่งล้านรายนะคะลืมกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินนะคะก็ขอยืนเตือนให้ร้านค้าทั้งหลายรู้นะคะว่าตอนนี้ได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วตัวเลขของประชาชนเนี่ยทะลุ24ล้านคนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณด่วนไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าเร่งลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับกำลังซื้อรอบใหญ่ถึงพบร้านค้าว่า 1,490,000 รายยังสมัครไม่สมบูรณ์เพราะว่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าเปิดโอกาสให้โครงการนี้เดินมีหัวใจสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าด้วยนะคะเข้ามารองรับกำลังซื้อจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึง30ล้านคนเตือนร้านค้ารายเดิมเร่งกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินข้อมูลก็คือมีทั้งร้านค้าใหม่ร้านค้าเก่าแล้วก็จำนวนร้านค้าที่เข้ารอให้เข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะย้ำว่าร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือร้านค้าใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วรีบเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับข้อตกลงเพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และพร้อมรับรายได้จากโครงการค่ะใครบ้างที่ควรจะรีบคว้าโครงการนี้ไว้ก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างแท้จริงได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นที่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยร้านค้าธงฟ้ากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่รวมร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์นะคะผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะทั้งแท็กซี่รถตู้โดยสาร3ล้อ2ล้อรถ2แถววินมอเตอร์ไซค์รวมถึง3ล้อถีบผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์หรือว่ารถเรือโดยสารนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทตามข้อมูลสรรพากรในวันที่30เมษายน2569โดยผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในระยะที่1ถึง5และก็โครงการคนละครึ่งพลัสทั้งนี้สำหรับผู้ที่ให้บริการนวดสปาทำเล็บทำผมจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าในโครงการนี้ได้ค่ะกำหนดช่องทางการลงทะเบียนร้านค้านะคะร้านค้ารายเดิมเคยร่วมกันคนละครึ่งพลัสก็ยืนยันในแอปถุงเงินถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนร้านค้ารายใหม่ลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ขนส่งมวลชนสาธารณะเปิดให้ใช้บริการในงานแอปถุงเงินนะคะโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะขอให้รีบดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากกำลังซื้อของประชาชนในโครงการนี้อย่างเต็มที่นะคะเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูแลรายละเอียดนะคะก็คือเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th หรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับร้านค้าติดต่อได้ที่เบอร์02-111-1122กด3ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เป็นข้อมูลที่ต้องรับทราบไว้จริงๆนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินการในการลงทะเบียนโดยเฉพาะฝากของร้านค้าผู้ผลิตนะก็มีความสำคัญมากๆผู้บริโภคอย่างเราพร้อมใช้จ่ายแล้วแต่ผู้ผลิตอย่างท่านเนี่ยต้องเตรียมเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแล้วงานนี้รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง SME ผู้ผลิตที่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ผลิตขนาดเล็กขนาดย่อมนะฮะที่จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกลุ่มที่เขามุ่งเป้าไปจริงๆนะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นหนักเท่าที่ควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เงินที่ได้รับไปนั้นถูกใช้งานเกิดเป็นวงรอบหมุนต่อไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปที่เรื่องของ

0: ความสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เมืองอุดรธานีที่พาไปอุดรธานีแล้วเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างไรในช่วงนี้ก็แปลว่าพรุ่งนี้27พฤษภาคมครับท่านประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเวียดนามเขาเลยท่านโตเลิมนะครับ
1: ที่
0: วันนี้กำลังจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยเนื่องในโอกาสที่จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม50ปีความสัมพันธ์การทูตนะครับแต่ว่าท่านโตเลิมไปอุดรธานีก่อนนะก่อนจะมากรุงเทพเหตุผลเพราะว่าอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีชุมชนชาวเวียดนามใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นจังหวัดที่จะบอกว่าเป็นมีคนไทยที่มีเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่านี่คือจังหวัดที่เป็นเกตเวย์หรือเป็นทางออกเป็นประตูสู่ประเทศลาวเป็นเพื่อนบ้านนะครับสู่เวียดนามนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงเชื้อชาติกันมานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุดรธานีจึงเป็นเกตเวย์สำคัญที่ทางฝั่งของผู้นำสูงสุดของเวียดนามต้องการเดินทางไปเยือนนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนะครับในการรองรับการเดินทางมาเยือนของท่านตัวเริ่มครั้งนี้แล้วก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามเริ่มตั้งแต่ปีนี้ตลอดไปจนถึงปี2564 6ปีเต็มๆนะครับที่จะขับเคลื่อนแผนเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันผลักดันผลประโยชน์ที่จะเกื้อหนุนกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะครับเป็นแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า comprehensive strategic partnership นั้นมีมานานแล้วแต่จากนี้ไปปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปจะขยายผลแล้วก็จะแตกออกไปเป็นหลายมิตินะครับเพื่อที่จะนำเป็น action plan หรือว่าแผนการในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคร่าวๆก็คือว่าจะให้ทั้งสองประเทศนั้นมีการพัฒนาหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแรกละอย่างที่2การเจริญเติบโตก็ต้องยั่งยืนด้วยและอย่างที่3อนาคตก็ต้องยั่งยืนคือเรียกว่าเน้นความยั่งยืนทั้งหมดเลยแล้วก็มองไปที่อนาคตเป็นหลักนะครับสาระสำคัญก็คือการพัฒนาความเชื่อมโยงนะครับทางห่วงโซ่การผลิตนะครับมีการลงทุนที่ผลัดกันผลิตผลัดกันใช้ส่งต่อนำเข้าส่งออกกันและกันอย่างไม่มีรอยต่อนะครับ การพัฒนาเรื่องของวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รวมถึงแลกเปลี่ยนระดับประชาชนพลเมืองไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวนะต้องรวมไปถึงการอยู่ยาวๆอยู่นานๆทำงานมาเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนี่คือเจตจำนงที่อยากจะผลักดันให้เกิดเป็นพันธกรณีให้ได้นะครับแล้วก็จะนำมาสู่การขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพัฒนาเราจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเวียดนามนั้นเขาโตเร็วจริงๆและล่าสุดเขาแซงหน้าไทยแล้วสำหรับรายได้ประชาชาติในระดับที่ปรับเงินเฟ้อแล้วนะครับส่วนรายได้ต่อหัวเขายังน้อยกว่าแต่ว่ารายได้ประชาชาติก้อนเต็มๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาแซงเราแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้จะบอกได้ว่าใครได้ประโยชน์เนี่ยหากมองดีๆแล้วไทยต้องอาศัยความแรงนะหรือว่าความสำเร็จของเวียดนามในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเกาะกระแสเข้าไปให้ได้และทำทุกทางที่จะไม่ให้เรามองว่าเป็นคู่แข่งเพราะที่ผ่านมาเรามองว่าเวียดนามอาจจะแข่งตั้งแต่สมัยส่งออกข้าวแล้วนะจริงๆข้าวไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้มีความลักษณะที่จะแข่งขันกันเลยไล่มาจนถึงเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยุคใหม่แย่งเงินลงทุนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับจริงๆแล้วหากใช้ประโยชน์กันดีๆเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนั้นสามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนร่วมกันในมิติของอาเซียนและก็รวมถึงทวิภาคีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าที่จะมองว่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำซึ่งครั้งนี้นะครับการเยือนระดับผู้นำสูงสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายปีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในส่วนของรัฐบาลของท่านเนี่ยนะครับที่มีการเยือนระดับสูงระดับผู้นำเนี่ยโดยท่านโตเลิมก็มาเยือนไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับ
1: อืมค่ะมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกันอีกสักนิดนึงนะคะคุณวรรณชัยเคยไลฟ์สดไหมคะ
0: เคยครับเคยครับก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: ตอนนี้คนก็จะนิยมนะ ม
0: ี
1: การโต้ตอบกันโดยมีแบบใกล้ชิด
0: สื่อสารกันมา
1: ตอนนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไลฟ์สดอนาจารคอนเทนต์เถื่อนหรือว่าการเผยแพร่หรือว่าแชร์คลิป ต่างๆนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกชิดชอบแถลงผลการหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารซึ่งจากการประชุมบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการกำหนดมาตรการมา4มาตรการค่ะโดยกระทรวง DE ก็คือได้มีการรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็ส่งต่อให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2560นะคะมีการเร่งรัดปรับหลักเกณฑ์การดูแลแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มนั้นมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายด้วยทันทีหากมีการเพิกเฉยอาจเข้าข่ายความผิดร่วมค่ะและประการที่3ก็คือร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก4เตือนประชาชนนะคะว่าการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นถือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้ว่าการดูสื่อลามกอนาจารหรือว่าการกดไลค์อาจไม่มีความผิดแต่อาจจะมีการกดแชร์หรือว่าส่งต่อถือว่าเป็นความผิดสำเร็จทันทีนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา14วงเล็บ4การนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลภาพหรือว่าคลิปลามกอนาจารถือว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอีกทั้งยังเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยหากประชาชนเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารนะคะก็ขอให้กดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์หมายเลขโทรศัพท์1441ทันทีเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่ากดไลค์ถูกไหมได้ไหมกดถ้ากดไลค์อาจจะแสดงความคิดเห็นได้กดไลค์ได
0: ้ครับ
1: ไม่มีความผิดแต่ถ้ากดแชร์ไม่ได้
0: ทางเกี่ยวข้องทันทีถึงแม้ไม่ได้ผล
1: ิ
0: ตแต่เป็นการส่งเสริมนะโอ
1: ้
0: โหต้องระมัดระวังจริงๆนะเพื่อที่จะตัดวงจรคลิปที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยนะครับออกไปจากระบบเสียทีในโลกออนไลน์ที่เยาวชนเด็กๆไทยเองก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในการเสพสื่อเหล่านี้ออกไปพอพูดถึงเรื่องเสพสื่อเนี่ย AI ก็เข้ามาแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่หลายกระจายกันมากนะครับแล้วก็มีการเตือนเหมือนกันว่า AI เนี่ยอาจจะมาทดแทนงานหลายงานแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างโดยเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นนะเพราะ AI เนี่ยขับเคลื่อนระบบอัลกอริทึมทำให้เราเนี่ยหลงติดกลับเข้าไปอยู่ในวงจรช้อปปิ้งอย่างไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่
1: อ
0: แต่ว่าอาจจะทราบกันดีว่าการช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นช่องทางสำคัญเลยที่จะมีอินฟลูเอนเซอร์คนมีชื่อเสียงมาขายของปรากฏว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า25ปีสถิติล่าสุดนั้นช้อปปิ้งผ่านช่องทางนี้เยอะมากนะครับพี่สุภชลินก
1: ็
0: เห็นได้ชัดว่าเป็นหนี้เป็นสินก็มีบางคนเนี่ยทำบัตรเครดิตทำสินเชื่อส่วนบุคคลอาย
1: ุ
0: แค่ไม่ถึง25เท่านั้นเองปรากฏว่าอัตราการมีคงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มอายุเท่านี
1: ้
0: เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะเมื่อผ่านมาตั้งแต่ปี2568เป็นต้นมาถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต้องเร่งเสริมสร้างทักษะการเงินแก่คนรุ่นใหม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อการใช้จ่ายเงินตามรีวิวตามเทรนด์ออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ซื้อสินค้าแบบง่ายนะครับและการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์แบบไร้สาขามันก็ยิ่งเร่งร้าวเทรนด์นี้ด้วยจ่ายง่ายนะครับเป็นหนี้ง่ายนะฮะกลายเป็นเรื่องเปราะบางกลายเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีขึ้นมาซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องกำกับให้ดีพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิตอลเนี่ยพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสถาบันการศึกษาก็ต้องดูให้รอบด้านสำหรับเด็กเยาวชนที่อยู่ในขอบข่ายการดูแลของเรานะครับมิฉะนั้นแล้วโอ้โหความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่พัฒนาการเท่านั้นนะตอนนี้ความเสียหายมันจับต้องได้ก็คือเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหนะครับ
1: ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเนี่ยหนี้เสียก็จะเกิดขึ้นเยอะมาก นะคะ
0: แล้วก็ส่งเสริมให้ลูกๆใช้
1: เขาต้องควบคุมแล้วก็มีวินัยค่ะอันนี้เราต้องฝึกตัวฝึกฝนตนเองนะคะ
0: แต่ว่า
1: บางอย่างมันก็เกิดจากความแบบเขาเรียกว่าลงผิดเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้กับการเข้าใจในการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะการโฆษณาเกินจริงอย่างเรื่องนี้ก็คือเรื่องทองคำเปลวกินได้ค่ะหลังจากมีการโฆษณาเกินจริงว่อนอยู่ในโซเชียลนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยต้องเตือนผู้บริโภคเลยนะคะว่าเช็คก่อนซื้อนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบบอกว่ามีการเร่งตรวจสอบนะคะการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้ามีจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K กินได้รับประทานได้หรือว่าฟู้ดเกรดโดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานอย.เลยนะคะการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ด้วยนะคะประชาชนที่นิยมเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างค่ะเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะก็ขอเตือนว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยสคบร่วมมือกับอย.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาด้านความปลอดภัยของการนำวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ที่นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบนะคะโดยขอความร่วมมือเนี้ยทำให้ทุกหน่วยงานต้องให้ถึงนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักขอเน้นย้ำนะคะท่านก็เน้นย้ำมาว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งหลายทุกรายขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดนะคะฝากแนะนำให้ถึงผู้บริโภคว่าก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์ตกแต่งอาหารให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญค่ะนั่นก็คือดูฉลากแล้วก็รายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ว่าใช้ตกแต่งหรือว่าใช้บริโภคได้นะคะ2ก็คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าเอกสารรับรองมาตรฐาน3ก็คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือว่าโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าอาจไม่ปลอดภัยนะคะสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th ค่ะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสามารถร้องเรียนได้นะคะ
0: โอ้ต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภัยคุกคามทางไซเบอร์ภัยคุกคามด้านการบิดพริ้วหรือว่าการไม่ตรงปกนะครับของสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆมาแบบแนบเนียนและประณีตมากเพราะฉะนั้นใครที่พอจะทำได้นะก็ช่วยรายงาน
1: โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ต้องระวังด้วยนะคะไปเป็นคนแนะนำคนอื่นเนี่ย
0: โอ้คนก็เชื่อเยอะคนติดตามเยอะนะก็ต้องรักษาบทบาทตรงนี้ให้ดีนะครับข่าวสารล่าสุดเรื่องของสถานการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับมีการเยียวยาไปแล้ว6ราย2ล้าน9แสนบาทต่อ1รายนะครับนี่คือรายงานล่าสุดโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีการเยียวยาอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับความเสียหายและความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผ่านมาแล้วนะครับก็คือมีการอนุมัติเงินเยียวยา6รายจากทั้งหมด8รายนะครับเหลือเพียง2รายเท่านั้นโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ร่วมกันเยียวยา2ล้าน9แสนบาทและจะมีอีก3แสนบาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกและรฟท.จะดำเนินการขออนุมัติต่อไปเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็มีการไปเยี่ยมเยือนเยียวยานะครับในเบื้องต้นผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนนะครับโดยกรมการขนส่งทางรางจะแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟฐานประมาทและดำเนินคดีกับรถทุก คันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟนะต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีฐานฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปกระทรวงคมนาคมจำเป็นต้องถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่ากระทรวงคมนาคมที่ผ่านมานะครับไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรจะดำเนินการมานานแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่าเป็นตัวจุดชนวนแหละในการที่จะขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเหล่านี้สักทีหนึ่งต้องจัดการหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักข้ามทางรถไฟและชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ด้วยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมการพูดคุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรียบร้อยแล้วโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนบางแห่งเนี่ยนะครับไปจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยจะนำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนทั้งไฟแจ้งเตือนบูดแจ้งเตือนให้ครบถ้วนซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีไม้กั้นอัตโนมัติ มีระบบการตรวจจับเพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างนี้แหละเอามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับแต่แน่นอนครับในส่วนของจิตสำนึกของประชาชนก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันการบริหารจัดการโดยคนนะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องบริหารจัดการให้ดีต้องมีการดูแลเจ้าหน้าที่รับเจ้าหน้าที่เพิ่มนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งที่เขาเสนอกันมาเหมือนกันว่าจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือไม
1: ่
0: นะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดคนแต่ไม่ได้มีการนำเทคบีมาให้ใช้หรืออาจจะต้องเพิ่มคนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันนานๆเกินไปนะครับก็ต้องคิดหลายมิติคิดทุกแง่มุมทั้งคนทั้งเทคโนโลยีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำสิ่งหนึ่งมันกระทบไปถึงสิ่งอื่นแต่ที่แน่ๆหากมองอย่างรอบด้านแล้วเชื่อได้ว่าต่อจากนี้ไปนี่คือสถานการณ์ที่จะสร้างบทเรียนที่จะทำให้เราจริงจังกับการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนเสียทีครับ
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงสำหรับเกษตรกรนะคะก็รับฟังไว้ได้เลยว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะโดยยกเป็นวาระสำคัญนะคะเป็นวาระสำคัญที่ทุกจังหวัดดำเนินการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคู่กับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดมุ่งเน้นการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อที่จะพัฒนากลไกการรับหลังการผลิตนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งในอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบล้งและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกหากพบการกระทำผิดให้ประสานบังคับใช้กฎหมายทันทีแล้วก็กำหนดมาตรการกำกับติดตามผลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดหากเพิกเฉยหรือว่าละเลยไม่มีรายงานข้อมูลก็จะพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็อาญาขั้นสูงสุดนี่ก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะเพื่อไม่ให้ราคามะพร้าวตกต่ำค่ะ
0: โอ้โหผลผลิตทางการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญช่วงที่ความผันผวนของสภาพอากาศมันทำให้เกิดความลำบากในเรื่องของภาคเกษตรกรรมเราก็ต้องตรงนี้มีความสำคัญมากเยียวยากันระยะสั้นแก้ไขกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ที่แน่ๆครับในส่วนของสวทเรา ก็นำเสนอความบันเทิงและเป็นจุดที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ผ่อนคลายกันประจำทุกเดือนทุกปลายเดือนมาแล้วนะครับเดือนนี
1: ้สุกสิ้นเดือน
0: สุกสิ้นเดือนนะครับมาผ่อนคลายกันกับคอนเสิร์ตฟรีนะครับฟรีคอนเสิร์ตรอบนี้เป็นใครครับพี่สุภชลินครับ
1: คราวนี้เป็นพี่เขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนดันเกวียนค
0: ่
1: ะเป็นเพื่อนกันหมั่นไม่ง่ายนะคะ
0: ตำนานเลยนะระดับตำนาน2ท่านจะมาแสดงศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคร
1: ับ ค่ะมาชมกันได้แล้วก็ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ได้นะคะถนนดนตรีไลฟ์นะคะ
0: เอาล่ะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของทั่วที่ถิ่นไทยในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watchองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการแถลงผลการประชุมอยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะมติครม.นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งข่าวก่อนค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนะคะออกไปอีก1เดือนค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและกลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐค่ะโดยทั้งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาในวันที่27นี้ค่ะจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาวันจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะเข้าสู่วาระที่สำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะโดยวันนี้ครม.มีการประชุมที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะและการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีค่ะตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติค่ะโดยทุกวาระนะคะล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรัฐบาลเตรียมร่วมประชุมระดับสูงด้านน้ำของสหประชาชาตินะคะโดยย้ำว่าน้ำคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้ำค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบย์ค่ะและร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานสาระสำคัญคือการยืนยันว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารค่ะการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงค่ะโดยไทยย้ำบทบาทการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดาวเทียมและการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึง AI ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาโดยเตรียมเพิ่มหน่วยรับบริจาคใหม่อีก9แห่งค่ะเข้าสู่มาตรการลดหย่อนภาษี2เท่าผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมการสนับสนุนบริการทางการแพทย์อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การดูแลผู้พิการผู้ป่วยผู้พลภาพทั้งหลายนะคะรวมถึงการเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางให้มากขึ้นค่ะแม้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการชำระภาษีประมาณปีละ280ล้านบาทนะคะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนค่ะและจะทำให้การช่วยเหลือสังคมเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอีกมากค่ะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนนะคะในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EVพร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าเพ พื้นที่ทั้ง3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครฉลองสายฉลองราชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปีและรฟม.จะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของรฟม.การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและอีกเรื่องนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิจารณาปฏิบัติการ Plan of Action เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574ค่ะทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อความแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้งสองประเทศและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ 1. หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน2. หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ3หุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในด้านต่างๆอาทิความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.ยังมีหลากหลายมติที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมเห็นชอบจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาทเศษเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อปฏิรูประบบการผลิตครูไทยให้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ค่ะโดยมุ่งผลิตครูคุณภาพสูงในสาขาที่ขาดแคลนพร้อมกระจายกำลังครูลงสู่พื้นที่ชนบทและโรงเรียนขนาดเล็กอย่างตรงจุดค่ะโครงการนี้จะยกระดับการเรียนการสอนผ่านระบบโรงเรียนฝึกหัดครูและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญทั้งภาษาอังกฤษSTEM เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูรุ่นใหม่กว่า 16,000 คนภายในปี 2582 พร้อมผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการบรรจุตามความต้องการของพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าสู่ครูคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับบทบาทหน่วยงานดำเนินการบัญชีนวัตกรรมไทยตามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแทนสวทช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้การปรับบทบาทต่างกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสนช.จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบัญชีนวัตกรรมไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะสวทช.จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคแก่สนช.ต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นเดิมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อขอเลื่อนแล้วนะคะโดยจะเลื่อนไปถึงวันไหนอย่างไรก็จะมีการขอปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนและจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบในคราวต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปในวันใดนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครั้งที่4ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมณสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยไทยก็ยังย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนะคะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภครวม3แห่งด้วยกันนั่นคือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะซึ่งจะเป็นการเช่าพื้นที่รวม8ปีค่ะในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2572เพื่อยกระดับคุณภาพครูและกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ท้องถิ่นค่ะรวมไปจนถึงในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามในปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีและคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: จบไปที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
2: เสียครับค่าโทรศัพท์ที่โทรมานี่แหละ เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวได้ครับป้าครับขอบคุณมากที่แจ้งมานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ยินดีด้วยอันนี้เขาร้องมา
2: ร้องทุกมา
3: ร้องมาว่าไม่ได้โฉนด
2: ครับเราก็ประสานไปประสานไปปั๊บเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ตีติงคุณอาม่าหน่อย
3: ว่า
2: เฮ้ยทำไมไปร้องที่อื่นทำไมไม่หาผมอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหามาหลายทีแล้ว
3: อ้วนไปหาแล้ว
2: ไม่ได้เจอ
3: ลืมไปทำให้อ้วเองอ่ะ อ้วก็เลยมารายการกรุงถนอมอ่ะใช่ไหม
2: ใช่เพราะฉะนั้นฝากท่านอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องของการบรรลุความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านครับถ้าไปขอรังวัดแบ่งแยก
3: ค่ะ
2: นะครับขอไปออกโฉนดนะครับแล้วผ่านมาเกินเวลาที่กฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดแล้วผ่านไป2ปี3ปีเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านให้ทำหนังสือเขียนก็ได้ไปทวงถามที่ไปยื่นที่สำนักงาน
3: สำคัญคือต้องเขียนทวงถาม
2: เพื่อเขาจะได้ตอบมาเป็นหนังสือให้เหตุผลถ้าเขาไม่ตอบถือว่าละเลยหน้าที่เลยนะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยชาวบ้านก็ใช้สิทธินั้นในยุคสมัยโลก AI แล้วอ่ะนะครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดความคืบหน้าของผู้ที่ร้องมานะคะก็ใครมีปัญหาก็สอบถามกันมาได้ไปสายต่อไปคุณอรุณจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: คุณอรุณจะถามว่าจะถอนเงินจาก

0: บัญชีคนที่เสียชีวิตได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตเป็นใครล่ะคะ
1: เป็นน้องเมียครับ
2: น้องภรรยาเขาเสียชีวิตนานหรือยัง
0: เสียชีวิตนานยังคะคุณอรุณ
1: กุมภาที่ผ่านมาก
2: ุมภาก็ต้นปีนี้นะ
1: ใช่ๆปีนี้
2: เขามีบัญชีเงินฝากอยู่ค้างอยู่ในธนาคารแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทไหม
1: ไม่มีครับเขาเป็นคนเขาเป็นโสดท่านอยู่คนเดียว
2: เป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วก็เขาเสียชีวิตมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารอะไรครับ
1: ของกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพ
1: กับของออมสิน
2: กรุงเทพออมสินนะสองแห่งนะ
1: ครับ
2: เงินเยอะไหมเงินเยอะไหม
1: ไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
2: หลักหมื่นหลักแสน
1: ได้ไหม
0: ประมาณเท่าไหร่คะคุณอรุณ
1: มันสองบัญชีรวมไม่เกิน 20,000 บาท
2: ไม่เกิน 20,000 นะทีนี้คุณอรุณถามว่าจะทำยังไงจึงจะไปเบิกถอนปิดบัญชีธนาคารทั้งสองธนาคารของน้องภรรยาที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องกลับมาว่าแล้วคนตายเนี่ยมีทั้งหมดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
1: มีทั้งหมด5คนครับ
2: ยังอยู่ครบไหม
1: อยู่อ้าวจริงๆเขามี9คนน่ะแต่ว่าเสียชีวิตไป4คนน่ะที่เหลือ5คน
2: อันนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลย
0: เหลือ5คน
2: ยังค่อนข้างยุ่ง
0: แต่ว่า2บาท
1: แต่ว่าไอ้5คนนี้คุยกันแล้วเขาที่มีชีวิตอยู่นะครับคุยกันแล้วเขาบอกเขาไม่ยุ่งด้วย
2: ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรมันขั้นตอนมันอย่างนี้ครับคือขั้นตอนก็คือว่าอยู่ๆจะไปถอนเงินจากบัญชีของคนตายไม่ได้ธนาคารเขาไม่ให้ถอนวิธีการที่จะถอนได้ก็คือ1จะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อใดที่พี่น้องคนใดเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการก็ไปถอนปิดบัญชีของผู้ตายเอาเงินออกมาแบ่งสรรพี่น้องได้ตามตกลงคนไหนไม่เอาก็ว่าไปคนไหนเอาก็ใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่ตกลงกัน
0: จริงๆ คนที่เป็นทายาทก็คืออย่างน้องภรรยาของคุณอรุณต้องไปจัดการ
2: ก็คือพี่น้องก็ตกลงกันก็ต้องตกลงกันเพราะเขามีพี่น้องหลายคนทีนี้มันมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอรุณฟังอย่างเดียวนะฟังนะหลักนะถ้าคุณจะถามมันจะไม่มีอะไรที่อธิบายไปกว่านี้คือถ้าเขายังอยู่ครบมันง่ายไปที่อำเภอไปที่อำเภอให้ฝ่ายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองบัญชีทายาทให้หน่
0: อ
2: ยว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมีทายาททั้งหมดกี่คนถูกไหมนะครับได้บัญชีทายาทมาแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพเพื่อให้ธนาคารอ้อนี่เขามีทายาทอยู่แค่นี้นะแล้วมาปรากฏตัวหมดต่อหน้าธนาคารนะธนาคารเขาอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะให้เบิกถอนปิดบัญชีให้ก็ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้จะไม่วุ่นวายเลย
2: อันนี้จะไม่วุ่นวายแต่พอมีทายาทหลายคนมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตเขาก็มีลูกเขาก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะมารับแทนที่คนที่ตายมันซับซ้อนถูกไหม
0: วุ่นวายเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกขึ้นมาหนึ่งคนพอศาลตั้งแล้วนั่นแหละจึงจะมายื่นปิดบัญชีทีนี้คุณอรุณเอาให้ชัดก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือหลักการในทางปฏิบัติคุณอรุณไปที่ธนาคารออมสินสักที่เดียวก่อน
1: ครับ
2: ไปธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะอธิบายเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเหมือนที่ผมพูดนี่แหละแล้วกับสองนะเขาอาจจะมีช่องทางที่บอกว่าให้ไปทำบัญชีทายาทอย่างที่ผมพูดเหมือนกันเพราะงั้นไปพบธนาคารออมสินหรือกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวเขาจะตอบตรงนี้ถ้าเขาตอบแล้วบอกไม่ได้หรอกครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกมาเงินไม่มากก็จริงก็ต้องไปตั้งทีนี้อยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับ
1: ไอ้คนตายอยู่กรุงเทพครับ
2: คนตายอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตมีนบุรีเหรอ
1: ไม่ผมอยู่ชลบุรี
2: ไม่คนตายอยู่เขตไหนที่กรุงเทพ
1: อ๋ออยู่ที่บางขุนเทียนคร
2: ับ บางขุนเทียนถ้าอยู่บางขุนเทียนก็ไปที่ศาลธนบุรีไปที่นั่นนะครับไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่นั่นนะครับก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่คนตาย
1: ปัญหาคือ
0: ยุ่งยากซับซ้อน
1: ไปไม่ถูก
2: ไม่อะครับคุณไปไม่ถูกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผ
0: ม
2: แต่ผมต้องอธิบายให้ลุงอรุณเข้าใจก่อนนะลุง
0: เราแนะนำช่องทาง
2: ลุงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะพอเข้าใจเสร็จปั๊บอ๋อมันต้องไปยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายอยู่เขตบางขุนเทียน แล้วก็ศาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางขุนเทียนก็คือศาลธนบุรี
0: ค่ะ
2: นะครับศาลธนบุรีอยู่ซอยวัดสิงห์นะครับอยู่ในเขตปัจจุบันน่าจะเป็นเขตจอมทองจอมทองแยกจากบางขุนเทียนเดิม
1: คร
2: ับ นะคุณลุงนะไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งถ้าไปยื่นต่อศาลศาลถ้าพี่น้องตกลงเห็นชอบด้วยกันเนี่ยเขาจะยื่นให้ฟรี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาจะยื่นให้ฟรีตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเห็นชอบด้วยกันนะครับเรื่องของลุงซับซ้อนหน่อยเพราะมีทายาทหลายคนและมีคนที่ตายอันนี้จะต้องทำบัญชีทายาทนะครับเงินไม่เยอะก็จริงทำเถอะครับลุงนะ
0: 20,000 กว่าบาทนะ
2: จ้างทนายจ้างทนายสัก 5,000 ให้ทำบัญชีทายาทให้เสร็จได้ไปยื่นให้อัยการตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับคุณลุงคุณลุงเข้าใจแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะไม่เช่นนั้นธนาคารเขาจะไม่ให้ถอนและปิดบัญชีครับลุง
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เมื่อวานน้องฝนจำได้ไหมสายสุดท้ายป้าการที่ราชบุรีนะครับที่แกเล่าให้ฟังเรื่องเงินชาปนกิจอะไรนั่นท้ายที่สุดจริงๆก็คือเรื่องว่าญาติแกเสียแล้วก็ต้องการจะถอนเงินจากบัญชีปิดเหมือนกันแต่ไปเล่าเรื่องเก่าเสียยา
0: วโอ้หรอที่เราค้างสายแล้วเนี่ยก็คือหลังไมค์กันนะ
2: ผมโทรไปคุยหลังจบรายการเอ้าแล้วทำไมป้าไปเล่าเรื่องโน้นทำไมไม่เรื่องที่ป้าต้องการก็คือต้องการจะปิดบัญชีเหมือนลุงอรุณนี่แหละ
0: ปิดบัญชีเพื่อนำเงินชาปนกิจ
2: ถ้าอย่างธนาคารออมสินธนาคารธกส.น
0: ะ
2: ถ้าธนาคารธกส.นะครับเขาตายเหมือนสมมติเหมือนตัวอย่างของผมเนี่ยนะชัดเจนนะพี่ชายเสียชีวิตแล้วเขาก็มีบัญชีอยู่กับธนาคารธกส.นะครับก็ทุกคนก็มอบอำนาจไปแล้วก็ให้น้องไปยื่นเขาก็ปิดบัญชีถอนเงินให
0: ้อันนั้นก็ง่ายเลย
2: อันนี้ออมสินก็ธกส.ก็ทำให้แต่ว่าทุกคนต้องยินยอมกันนะถ้าทั้งหมดไปปรากฏตัวได้ต่อหน้าธนาคารในนี้สุดยอด
0: ก็คือเขาไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติม
2: คือก็ต้องสอบนั่นแหละเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทอื่นมาฟ้องเขาภายหลัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับ
0: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้านางจากชัยภูมิสวัสดีค่ะป้านางป้านางจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณขนม
0: จ้ะป้านางป้านางต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรล่ะฮะอยู่ที่สายหนึ่งเหรอ
2: ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่สายหนึ่งอยู่สายนัมเบอร์หนึ่งไม่ใช่สายหนึ่งที่นี
0: ่เอาป้านางใช่ไหมต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรพี่ขนม
2: เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปที่คุณทวัฒน์วรรณวิกรผู้ช่วยผู้จัดการด
0: ้
2: านเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาตอบตรงนี้ใช่ไหมท่านทวัฒน์ครับสวัสดีครับ
4: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ เอาละพี่ธวัฒน์เข้าสายมาด้วยแล้วนะพี่ธวัฒน์มีรูปขึ้นหน้าจอด้วยก็ได้เดี๋ยวผมถามป้านางหน่อยนะป้านางป้านางจะขอไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านไม่มีไฟแล้วจะขอไฟฟ้าใหม่หรือว่ายังไงป้า
3: ไฟฟ
2: ้
3: าเน
2: ี่
3: ยป้าขอตั้งแต่ปี
2: ป้าป้านางป้านางผมถามป้าเมื่อกี้ผมถามว่าป้ามีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าแล้วจะขอใหม่เลยนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วหรือยังขอใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านป้าเนี่ยป้าบ้านใหม่หรือบ้านเก่าล่ะครับที่ต้องขอไฟเนี่ยครับ
3: บ้านใหม่ค่ะออกมาทำที่ทุ่งนาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ในทุ่งนาแล้วจะขอไฟใช้ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยค
2: ่
3: ะ
2: มีเพื่อนบ้านเอาของป้าก่อนเอาตอนนี้ของป้าก่อนแล้วบ้านของป้าที่ป้าไปปลูกสร้างบ้านที่ทุ่งนามีบ้านเล็กที่ไหม
3: มีแล้วค่ะ
2: มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยป้าครับถามป้าต่อว่าป้าฟังเป็นหลักนะ
3: ค่ะ
2: เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอ่ะนะที่ในหมู่บ้านน่ะต้นสุดท้ายนะครับจนกระทั่งจากต้นสุดท้ายไปถึงนาของป้าถึงบ้านหลังนั้นแหละก็เพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังนั่นน่ะนะครับระยะทางเท่าไหร่รู้มั้ยอัน
3: 1กิโลค่ะ
2: ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นเส้นทางระยะทาง1
3: ต้นมีประมาณ700เมตร
2: ระยะทาง700เมตรถึง1กิโลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านถูกไหมครับถึงนี้ป้าต้องการขยายการอันนี้เขาเรียกว่าขยายการใช้ไฟฟ้าไปในพื้นที่นะครับและเป็นพื้นที่การเกษตรหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับ
3: เป็น เป็นพื้นที่การเกษตรแต่ว่าเราไปทำบ้านแล้วอะค่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย
2: ไปอยู่แล้วทำแล้วต้องการใช้ไฟเพื่อการเกษตรด้วยไหมครับหรือว่าอยู่อาศัยอย่างเดียว
3: อยู่อาศัยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการเกษตรก็ใช้ของโซลาร์เซลล์อยู
2: ่โอเคทีนี้ป้าเคยไปยื่นขอมาแล้วหรือยัง
3: ไปยื่นแล้วค่ะ
2: ตั้งแต่ปีไหนครับปีครับป้าครับ
3: ปี 67
2: ไปยื่นที่ป้าไปยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าที่อำเภอภูเขียวเนี่ยเนาะไปยื่นตั้งแต่ปี67แต่มาจนถึงบัดนี้69แล้วยังไม่ได้ไฟถูกต้องไหมครับทำยังไงถึงจะได้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ครับป้าเอาละนี่แหละประเด็นอยู่แค่นี้ครับป้าไปเล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่ได้ซักได้ประเด็นแล้วได้ท่านผู้ช่วย
0: ท่าน
2: ธวัชชัยได้ตอบตรงนี้ครับว่า1ป้าเคยไปยื่นหลักการเป็นไงครับท่านธวัชชัยครับ
4: ครับขอบคุณครับจากกรณีของคุณป้านะครับได้ไม่ยื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของกลุ่มบ้านหนองบัวคำหมู่8ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีครัวเรือนอยู่จำนวน6ครัวเรือนนะครับ
2: ครับ
4: ทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวเนี่ยได้เข้าดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จนะครับก็เนื่องจากบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมนะครับ
2: ครับ
4: ก็ต้องมีวิธีดำเนินการคือประกอบด้วย1ต้องติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงแล้วก็ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ครอบคลุมจำนวน6ครัวเรือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น873,000 บาทนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้ง6ครัวเรือนนะครับ 87,300 บาทโดยหลักเกณฑ์แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีเงินลงทุนให้กับครัวเรือนนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ7,500 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้จัดส่งรายละเอียดเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเรื่องงบประมาณให้กับคุณป้าต่อไปแล้วนะครับครับ
2: 87,300 บาทนะครับ
0: 80,000
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่
4: จะเหลือต่อครัวเรือนนะคร
2: ับ จะเหลือต่อครัวเรือนแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยอุดหนุนนะครับ 75,000 บาทถูกต้องไหมครับ
4: ครับถูกต้องครับ
2: เพราะงั้นแต่ละครัวเรือนก็จะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ 80,000 บาท
4: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ

0: พิจารณางบประมาณดังกล่าวนะครับ
1: ถ้าลงมาก็ชาวบ้านไม่ต้องร่วมจ่ายถูกต้องไหมครับ
0: ครับถูกต้องครับ
1: แต่ปัญหาก็คือว่าท่านจะอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม
0: ่ครับถูกต้องครับอ
1: ันนี้บอกไม่ได้
0: ครับผมยังบอกไม่ได้คร
1: ับ ยังบอกไม่ได้นะครับ
0: ต้องให้ทางหน่วยงานพิจารณาเรื่องงบประมาณนะ
1: ทางไฟฟ้าเขตได้ทำหนังสือไปแล้วถูกต้องนะครับ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ทีนี้ถ้าไฟผมทิ้งต่างว่าถ้าไฟฟ้าเขตไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติถ้าชาวบ้านยื่นเรื่องไปแล้วถ้าชาวบ้านบอกงั้นคนละประมาณ 80,000 บาทถึง 79,000 บาท 79,000 บาทเศษเนี่ยหรือประมาณ 80,000 ต่อรายเนี่ยแล้วชาวบ้านออกเองเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าทําให้เลยได้ไหมครับ
0: ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่เค้าเรียกว่าค่าสมทบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดําเนินการได้ครับ
1: อ๋อถ้าชาวบ้านยินยอมพร้อมใจการออกค่าสมทบเพิ่มเติมแต่ละครัวเรือนก็สามารถจะดําเนินการได้เลยแต่ถ้าจะให้ไฟฟ้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับซึ่งรวมแล้ว6ใครสายหลุดครับเนี่ยท่านธวัชชัยยังอยู่ใช่ไหมครับ
2: ท่านธวัช
0: อยู่ครับยังอยู่ในสายครับ
1: ถ้าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าออกค่าจ่ายตรงนี้ขยายเขตการใช้ไฟไปให้ทั้งหมดอันนี้ต้องรอการอนุมัติถ้าเขาไม่อนุมัติหรืออนุมัติมาไม่ครบถ้าชาวบ้านร่วมสมทบการไฟฟ้าของภูเขียวก็สามารถจะไปทำให้ได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าเวลาขออนุมัติไปแล้วเนี่ยเขตเขาอนุมัติทุกรายไหมครับหรือว่ามันยังไงอะครับ
0: ก็ตามนโยบายก็จะส่วนใหญ่ก็ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่เกินต่อค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอนุมัติทั้งหมดนะครับ
1: ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ไหมกรณีดังกล่าวเนี่ยครับท้องถิ่นอบต.
0: ครับสามารถอุดหนุนได้ครับ
1: ถ้าชาวบ้านไม่มีอบต.มาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
0: ครับทำได้เหมือนกันครับ
1: แล้วแนวโน้มเป็นไงครับท่านหัวหน้าตรงนี้ทาง
0: แนวโน้มยังไงเดี๋ยวผมจะร่วมประสานกับทางท้องถิ่นให้แหละครับ
2: ค่ะ
1: เนาะหนึ่งก็คือว่าท่านสามารถที่จะคุยกับทางท้องถิ่นนายกอบต.นะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้ง6รายนะครับว่าเอาละถ้าทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะยอมจ่ายเท่านี้แล้วก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังก็ต้องรออนุมัติจากไฟฟ้าเขตไฟฟ้าเขตเขาอนุมัติก็สามารถทำได้ซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาหน่อยถูกต้องนะท่านนะ
0: ครับถูกต้องคร
1: ับ นะครับก็ฝากท่านเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับท่านครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วถ้าขึ้นหน้ายังไงขออนุญาตติดตามด้วยนะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณครับสวัสดีครับ
2: ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
1: จังหวัดชัยภูม
2: ิน
1: ะ
2: เรื่องของเรื่องไฟฟ้าม
1: ันจะมีคือการขอใช้ไฟในน้องฝนนะครับถ้าเราอยู่ในแนวสายไฟอยู่แล้วแล้วก็มีเสาผ่านหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราแค่เพียงลากสายจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน
2: ได้เลย
1: ก็ได้เลย อันนี้ก็ตามเงื่อนไขกติกาที่เขาบอกว่าแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าไฟบ้านนั้นน่ะนะครับมีเต้าเสียบปลั๊กอ่ะนะหลอดไฟกี่ดวงกี่หลอดถ้าไม่เกินจำนวนเท่านี้ก็ทำได้เลยถ้าเท่านี้ขอมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีระเบียบอยู
2: ่แต่ของกรณีป้านางเนี่ยบ้านหลังใหม่ที่แกขอเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
1: ใช่
2: ใช่ไหมมันก็เลยมีความซับซ้อน
1: ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะคือขยายนะครับขยายไปอยู่ตามไร่ตามนามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าเนี่ยโซลาร์เซลล์เขาก็ใช้อยู่เนาะ
2: ใช่อ
1: ันนี้แก้ขัดไปได้ก่อน
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจากคุณธวัชเดี๋ยวจะมา
1: ครับ
2: บอกกล่าว
1: ไปสายต่อไปนี่ติดตามความคืบหน้าเหมือนการรายงานผลเข้ามาพี่เขียวจากตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เขียวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เขียวค่ะพี่เขียวเคยร้องมาบอกว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นเหรอฮะ
3: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกลงผลเป็นไงครับ
3: เมื่อวานได้มาทำให้ใหม่แล้วน้ำใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
1: ใครมาทำให้อ่ะ
2: ใครมาทำคะ
3: ทีมช่างจากอบต.มาทำให้มาติดปั๊มให้ถ้าเกิดว่าน้ำขุ่นมากก็ให้ไปเปิดวาล์วข้างนอกออกให้น้ำมันใสก่อนแล้วก็ค่อยเปิดน้ำใช้เข้าบ้าน
1: ตรงลงบ้านที่เขียวบ้านเดียวเปล่าเนี่ยที่มันมี
3: เขียวบ้านด้วยค่ะมันเป็นอันใหญ่ของตรงตำบลเลยค่ะ
1: เป็นท่อเมนที่มาใช่ไหม
3: ใช่ตัดซอย3
1: นะครับตอนแรกก็งงว่าเป็นการประปาส่วนภูมิภาคที่ทุ่งใหญ่หรือเปล่านะครับที่สุดแล้วก็เป็นประปาหมู่บ้านรับผิดชอบโดยอบต.ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ในช่างของอบต.ที่ดูแลประปา

0: หมู่บ้านตรงนี้มาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณนายช่างอบต.ด้วยนะครับอบต.นั้นอบต.อะไรครับ
1: อบต.อุทัยคงเกื้ออ
0: ุทัย
2: คงเกื้ออ
0: ุทัยคงเกื้อนี่เขาเป็นนายกอบต.หรือไง
1: เป็นอบต.จ
0: ้
1: ะ
0: อบต.ในพื้นที่ของเราตำบลหมู่บ้านของเราใช่ไหม
1: ใช่หมู่สามตำบลกรุงยัน
0: อืมแล้วนายกอบต.ชื่ออะไร
1: จำชื่อไม่ได้พ
0: ี่
1: เอกจำได้แต่ชื่อเล่นชื่อเอก
0: พี่เอกขอบคุณนายกเอกอบต.กรุงหยันด้วยนะลูกบ้านจำไม่ได้ในท่านแย่แล้วนะเรื่องตั้งคำหน้าลำบากเลย
2: ต้องจำไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกันไปไม่นานนี่เอง
2: ใช
0: ่นายกเอกนะอบต.กรุงหยันนะ
2: เจ้
0: าห
2: น้าที่สูดอากาศเรารู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวก็ขอบคุณคุณกฤตด้วยในหลังไมค์ก็ประสานติดตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ประสานได้หมดนะพี่เขียวตกลงก็อาบน้ำไม่เขียวไม่คันแล้วนะตอนนี้นะ
1: จ้ะขอบคุณรายการ NTT ค่ะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ
0: ้
1: าน
0: ก็ติดตามบอกต่อด้วยนะ
1: จ้ะได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เหมือนเพิ่งร้องมาเองนะ
0: ครับ
2: พี่เขียว
0: ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
2: ใช่ไหม
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วละกลางสัปดาห์
2: เขาน้ำแดงไม่ใช่แค่บ้านเขาที่โดนผลกระทบนะบ้านเพื่อนบ้านก็โดนเหมือนกัน
0: ครับ
2: คร
0: ับประสานไปก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะไปสายคุณธวัชชัยจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
3: ครับสวัสดีครับ
2: คุณธวัชชัยพี่ถนอมฝนนะคะ
0: ครับ
3: ครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะ
2: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณธวัชชัย
0: เดี๋ยวให้น้องฝนทวนให้นิดหนึ่งนะกับคำถามน้องฝนทวนเลยครับ
2: คุณธวัชชัยสอบถามเรื่องคดีมรดกศาลมีคำสั่งให้พี่น้อง3คนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันปรากฏว่าน้องคนที่2เสียชีวิตเวลาผ่านไปปีกว่าๆละอยากถามว่าทายาทของน้องที่เสียชีวิตจะยื่นขอมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้หรือไม
0: ่นี่คือคำถามใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วผู้จัดการมรดก3คน1คนเสียชีวิตไปแล้วแบ่งไม่ได้หรอครับ2คนที่เหลือ
3: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ยอมกันใช่มั้ย
3: ไม่ยอมเพราะว่ามันต้องฆ่ากันครับ
0: เพราะว่าม
3: ีที่ดินอยู่หลายแปลง
0: ครับ
3: เพราะงั้นพอคนที่2ตายนะฮะคนที่2ตายทีนี้ลูกสาวเค้าก็เลยไปยื่นครับไปยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมแทนพ่อเค้าได้มั้ยพ่อเค้าเสียชีวิตไป
0: ครับได้ได้ครับได้ครับ
3: แต่ว่าไม่เสียความ
0: ยื่นได้ครับแต่ว่าทายาทคนหนึ่งก็ร้องคัดค้านได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ทีนี้ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาทีนี้อย่างนี้ครับพี่ธวัชชัยเนี่ยคือมันเห็นร่องรอยมาตั้งแต่การมีผู้จัดการมรดก3คนละว่าเป็นการไม่ยอมกันจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยคือถ้ามี3คนแล้วมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะบางคนมาบางคนไม่มาเอาเสียงข้างมากนะ
3: ค่ะ
0: เอาเสียงข้างมากนะครับตามกฎหมายทีนี้ถ้าตกลงกันได้นะครับ
3: ตกลงกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เลยต้อง
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
3: ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงๆเลย
0: พี่ธวัชชัยอยู่เขตไหนอ่ะ
2: กรุงเทพใช่ไหม
3: กรุงเทพครับ
0: เขตไหนอ่ะถามสำนักงานเขต
3: เขตสาทรเนี่ยครับ
0: สาทร
3: แท่งใต้แท่งใต
0: ้นี่เนี่ยที่ผมถามตรงนี้นะครับที่ถามว่าทำไมต้องถามว่าอยู่เขตไหนเนี่ยเพราะมันจะอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขตอำนาจศาลแท่งใต้เนี่ยก็ไปที่ศาลแท่งใต้ที่สาท
3: ร
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์แทนที่เราจะไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับมาอีกคนนึงกว่าจะตั้งเสร็จก็ต้องรอกันอีก3เดือน4เดือนนะครับกว่าจะมาครบแล้วก็มาคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกกับวิธีการแบบผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากทำหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรร
2: ม
0: ระบุยังไงไปตามนั้นถ้าพินัยกรรมไม่ได้ระบุหรือไม่มีนะครับก็แบ่งกันตามสัดส่วนของทุกคน
2: คะ
0: นะครับตามที่ถ้าเขาแค่นั้นหน้าที่ผู้จัดการไม่มีหน้าที่อื่นเลยถ้าผู้จัดการร้านอาหารนี่ว่าไปอย่างนะ
2: นี่เป็นผู้จัดการมรดก
3: คือผมมีความรู้กฎหมายนะ
0: ครับ
3: ถ้าหากว่าสามคนที่เหลือสองคนที่เหลือเนี่ยสมมติสองคนที่เหลือเนี่ยเขาไปงบกิฟไปจดทะเบียนโอนชื่อเป็นของเขาแล้วเนี่ยเอิญจดเบลชื่อผมผู้แทนบอกแล้วก็จะแอบขายให้กับคนอื่นไปแล้วโดยที่แล้วก็ไม่เลยเอาเงินมาแบ่งให้กับผู้ตายทายาทผู้ตายเนี่ยนะ
0: ครับ
3: นี่แหละครับมันเลยต้องการฆ่ากันนะฮะเนี่ยอัน
2: นี้เขากังวลเขากังวล
0: ถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดอาจจะเจอข้อหายักยอก ทรัพย์มรดกนะนี่มีโทษจำคุกเลยนะนี่ประการที่หนึ่งน
2: ะ
0: ประการที่สองเนี่ยเราสามคนที่เหลือทายาทที่เหลือเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งแล้วก็โกงแอบไปโอนใช้ความเป็นผู้จัดการแอบไปโอนขายที่ดินหรือยกให้ลูกตัวเองหรืออะไรแล้วแต
2: ่
0: น้องฝนทายาทผู้เสียหายรู้เรื่องพอรู้เรื่องเสร็จปั๊บร้องขอต่อศาลให้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
2: ได้เลย
0: ได้เลยแต่มันจะมีคำว่าแต่อยู่นี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแต่ถ้าผมมีลูกเนี่ยลูกผมสามารถที่จะได้รับมรดกในส่วนของพ่อไม่ตัดลูกงงไหม
2: มันก็เหมือนไม่เสียผลประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะโดนตัดไปเลยโดยสิ้นเชิง
0: ใช่ซึ่งมันควรจะตัดให้ขาดชับชับชับชับถูกไหมลูกก็ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้ามีลูกลูกมารับแทนพ่อที่ถูกตัดได้แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นพี่ธวัชชัยใช้คนกลางใช้อัยการไกล่เกลี่ยดีกว่าครับพี่ครับบอกว่าถึงยังไงนะ
3: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เลย
2: ไม่อันนี้ตกลงมันไม่ได้
0: ลองไปใช้ก่อนละครับ
3: ก็มีพฤติกรรมนี้มานานแล้วครับพฤติกรรมนี้มานานแต่ทรัพย์สินที่เป็นเงินทองก็ยอมไปขายแล้วไม่ยอมให้แบ่งเลยต้องทวงแล้วทวงอีกถึงจะยอมนี่เป็นที่ดินต้องเยอะต้องแย่เนี่ยนะ
0: แล้วความขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเอาเงินก็คือต้องจ้างทนาย
2: แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียตังค่าทนายแทนที่เราจะตกลงกันได้โดยไม่เสียตังค่าทนายนะ
0: ครับ
3: ตอนนี้ขั้นแรกนะคือผมไม่รู
0: ้พี่ธวัชชัยครับพี่ครับพี่ครับพอได้ประเด็นแล้วนะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาทายาทของคนที่ตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกแทนพ่อของเขา
2: ค่ะ
0: นะครับและที่ผมพูดไปทั้งหมดผมบอกว่าถ้าเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลดทิฐิกันพี่น้องกันพ่อเดียวแม่เดียวกันลองดูซิลองคิดกลับมาดูไปเราไปพบอัยการกันไหมเดี๋ยวให้อัยการทำหน้าที่ช่วยแบ่งให้เรา
3: คือเรื่องนี้คดีเดิมนะฮะสามคนนี่ก็ยังตกลงไม่ได้เลยฮะขึ้นศาลที่ศาลแท่งใต้ตกลงกันไม่ได้เลยฮะ
0: มีผู้จัดการขึ้นมาครบ3คนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะแบ่งได
2: ้
0: ถูกไหมถูกไหมครับสุดท้ายต่อไปสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งจำหน่ายทรัพย์เพื่อเอาเงินมาแบ่งยังไงพอเป็นเงินมันก็แบ่งได
2: ้มันต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: ใช่มันเกิดความยุ่งยากในที่สุดนะนี่คือความขัดแย้งครับผมพี่ธวัชชัยขอคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
3: ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครนะ
0: เอาเรื่องของพี่ธวัชชัยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมนี่ไงเอาเรื่องนี้เอาคำถามนี้มาเป็นครูกับพวกเราว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม
2: ่
0: ที่จะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเขียนพินัยกรรมกันเลยไหมในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเขียนพินัยกรรมอันนี้ยกให้คนนี้คนนี้อันยกคนนี้อันนี้ยกคนนี
2: ้ให้ชัดเจนไปเลย
0: ชัดเจนไปเลยนะครับกับสองถ้าไม่มีพินัยกรรมปัญหาแบบนี้พี่น้องจะฆ่ากันตายถูกไหม
2: คือยกให้ในนาม3ชื่อเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
0: อันนี้นะครับเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา
2: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าเอาละทั้งนั้นฉันขายกินเสียหมด
2: พ่อแม่ขายกินไปเลย
0: ขายกิน
2: ใช้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วยหรือไม่ก็พี่ถนอมย้ำนักย้ำหนาก็คือการจดสิทธิเก็
0: บกิน
2: อย่าลืมนะ
0: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยมาแล้วนะคะคุณลิขิตจากชลบุรีค่ะ
0: วันนี้ลิขิต3คนแล้วนะจากชลบุรีนะ
2: คุณลิขิต
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณลิขิตปรึกษาเรื่องภาระจำยอมซื้อที่ดินมาเป็นที่ตาบอดปรากฏว่าที่ข้างบ้านไม่ยอมให้ใช้เส้นทางนี้ผ่านเพราะว่าให้แค่เจ้าของเก่าใช้เท่านั้นอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับพี่ครับ
4: จริงๆอยากจะถามที่ดินอยู่โคราชนะครับแต่นี้ตอนนี้มาอยู่
0: ที่ดินอยู่โคราชอำเภออะไรครับที่โคราชอำเภออะไรครับอ
2: ำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองยาง
0: เมืองยางนะครับเมืองยางนี่แยกออกไปจากอำเภออะไรอ่ะเดิม
4: ชุมพวง
0: ชุมพวงเมืองยางเมืองยางไปติดไปบุรีรัมย์โน่นอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: อย่างนี้พี่ลิขิตครับซื้อที่ดินเข้ามา
4: ซื้อที่ดินเข้ามาซึ่งเป็นที่ดินในมรดกเขามีญาติ4คนแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผม
4: เขาก็ทำทางมาถึง4คนอ่ะ
0: ไปซื้อที่ดินเขาไปซื้อที่ดินเขามาซึ่งที่เนี้ยตอนที่ซื้อมามันที่ดินแปลงเนี้ยมันจดภาระจำยอมไว้ในโฉนดแล้วหรือยังตอบคำถามว่าจดหรือไม่จด
4: ของเราเป็นแปลงสุดท้ายนี่ไม่เห็นจดนะแต่เขาบอกว่าเขาจดกันอยู่
0: จดเป็นภาระจำยอมจริงๆ
4: แล้วใช่จดเป็นภาระจำยอม
0: ที่ดิน
4: ที่สายท้ายสุดไงท้ายซอยไง
0: แต่พี่ลิขิตฟังนะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาถูกไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็ ที่คุณใช้คำว่าพระราชจำยอมก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ได้ถูกพระราชจดพระราชจำยอมไว้แล้วที่สำนักงานที่ดินเมื่อจดไปแล้วเป็นที่ดินทางนี้มันเป็นทางพระราชจำยอมแล้วเมื่อเป็นพระราชจำยอมแล้วเจ้าของขายให้กับใครคนที่ซื้อก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดไปกับที่ดิน
2: ก็คือได้ใช้ทางตรงนั้นโดยปริยาย
0: ใช่
4: คร
0: ับ เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะ
2: ไม่ให้ใช
0: ้ปิดกั้นไม่มีครับเพราะว่าถือว่า
4: เขาบอกเขาจะเราเนื่องจากเราเป็นไอ้ท้ายสุดเขาบอกเขาจะไถทางเดิมทิ้งอ่ะ
0: ก็ไม่ได้สิครับ
4: เพราะเราไม่ใช่ญาติเขา
0: พี่ลิขิตไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเอาโฉนดไปตรวจสอบเรื่องพระราชจำยอมให้ชัดพอตรวจสอบพบว่ามีการจดจริงๆมันก็ต้องจดทั้งทุกแปลงอ่ะ
2: ใช่
0: นะครับมันต้องจดเพราะว่าเดิมมันเป็นของพี่น้องเขาแล้วเขาแบ่งกันเป็น4แปลงถูกไหม
4: ถ้าแบ่งเป็น4แปลงเขาต้องจดทุกแปลงใช่ไหมครับ
0: ใช่มันก็ต้องจดทุกแปลงใช่มันต้องจดทุกแปลงนี่แหละพระราชจำยอมมันจดไว้ทุกแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใดแปลงหนึ่งขายให้เราก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาไถทิ้งแต่นั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลยนะครับ
2: จะปฏิเสธไม่ให้เราไม่ใช้ตรงนั้นไม่ได้
0: คุณได้สิทธินั้นครับได้สิทธิ์ติดตัวไปพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมจะหมดไปต่อเมื่อไม่มีการใช้ทางแล้ว
2: แล้วก็ไม่มีคนดูแล
0: แล้วก็มีการจดยกเลิกพระราชจำยอมไม่มีคนใช้แล้วไปจดยกเลิกเสียแต่ถ้าตราบเท่าที่ยังจดอยู่เป็นมีผู้ใช้ทางอยู่นะครับมันก็จะตกทอดไม่ว่ากี่รุ่นขายเปลี่ยนมือไปเท่าไหร่คุณขายให้ผมก็ยังได้ภาระนั้นอยู
2: ่เอาอย่างนี้ที่พี่ถนอมแนะนำไปเมื่อสักครู่ไว้คุณลิขิตเนี่ยเอาโฉนดไปตรวจสอบพระราชจำยอมก่อน
4: ครับผม
0: ไปตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วถ้าเขามาทำลายทางพระราชจำยอมนะครับเราก็ไปแจ้งความนะ
4: ถ้าหลังโฉนดมันไม่มีสลักเขาบอกว่าเขาทำถึงลายที่3จะลายที่4ของเราเขาไม่ได้ทำนี
0: ่ของคุณนี่มันแปลงสุดท้ายใช่ไหมล่ะ
4: แปลงสุดท้ายครับผม
0: แล้วไอ
4: ้มันมีทางถึงอ่ะทางรถถึงอ่ะ
0: ก็นั่นไงแปลงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องจดไปถึงแปลงสุดท้ายแปลงหน้าไม่ต้องจดนี่มันอยู่ติดถนน
4: ครับผม
0: แปลงกลางแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4เนี่ยก็จดพระราชจำยอมแล้วสมมุตินะสมมุติว่าถ้าไม่มีการจดไว้สมมุตินะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีการจดไว้เนี่ยคุณสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ทีนี้มันจะเป็นทางจำเป็นแล้วนะ
2: ใช่
0: นะครับเพราะมันแยกมันแยกออกมาโฉนดแปลงเดียวกันนี่ใช่ไห
2: ม
0: เมื่อแยกออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผ่านทางที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทางจำเป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ครับ
4: ต้องยื่นฟ้องที่ไหนคร
0: ับ ก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ
2: พี
4: ่ศาลพี่หมายมั้ง
0: ศาลตรงนั้นพี่หมายครับ
2: พี่ลิขิตเนี่ยเขาบอกเงื่อนไขตรงนี้เราเขาต้องการอะไรอ่ะเขาได้บอกไหม
4: เขาเพิ่งเกิดมาเหมือนอยากจะได้เงินอ่ะ
2: นี่ไงนี่พี่ถนอมมีคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กบอกว่า
4: ห
2: ัวหมออยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอมหรือเปล่า
0: ใช่
2: ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะ
0: ไม่ได้ตามกฎหมายนะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปฟ้องอย่างที่ผมว่านี่ที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาละเมิดสิทธิของคุณไปตรวจให้แน่ชัดแล้วคุณมาพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิศาลพิมายเนี่ยเร
2: ีย
0: กมาเจรจาเดี๋ยวอัยการเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์พอเขารู้แล้วอ๋อทำไม่ได้เขาจะได้หยุดกระทำนั้น
2: เบอร์กลางอัยการคุ้มครองสิทธิ์โทรไปก่อน1157นะคะสอบถามอีกทีนึงตรวจสอบให้เร
0: ีย
2: บร้อยนะคะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณลิขิตค่ะโอ้นี่ไงพี่ถนอมถามไปจนได้เรื่องว่าจริงๆแล้วอยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอม
0: ครับขออีกสายหนึ่งนะยายส้มเกลี้ยงจากมุกดาหารนะครับ
2: ยายสวัสดีจ้า
5: จ้า
2: คุณตาเนี่ยสามีของยายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหรอ
5: จ้า
0: เขาทำไมใครมาทำร้ายยังไง
5: คนอยู่ใกล้นากันค่ะ
0: ทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันเหรอ
5: จ้า
0: แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ
5: เป็นคนมาอาศัยอยู่กับน้องสาวมาทำนาช่วยทำนาค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแล้วทุบตี
5: แต่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
0: ใช้อาวุธหรือใช้มือทำร้ายเนี่ย
5: เขามีไม้คนพิการเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก
0: อ๋อมาตีเขาแล้วบาดเจ็บเลือดตกยังออกเข้าโรงพยาบาลไหม
5: เข้าโรงพยาบาลเย็บ29เข็มเข้าโรงพยาบาลก็เป็นติดเตียงอยู่เท่าทุกวันนี่ค่ะเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่11เมษา
0: แล้วคำว่าติดเตียงเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนี้เหรอครับ
5: ค่ะ
0: โอ้แล้วไปแจ้งความตำรวจแล้วใช่ไหมสน.อะไรสภ.อะไรครับ
5: สพคำชะอีค่ะ
0: คำชะอีทีนี้มันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนบัดนี้ตำรวจได้ทำสำนวนไปถึงไหนแล้วอะครับป้า
5: ไม่ได้ทำเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะว่าเขากลางคืนตอนเวลาสองทุ่มเนี่ยยายก็อยู่ที่นาได้ละห่างกันระยะ100 เมตร
0: ลงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนาะคุณยายเป็นคนไปแจ้งความใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: แล้วยายรู้ใช่ไหมครับว่าใครตีใช่ไหมครับตีสามี
5: รู
0: ้ยายไปแจ้งความที่โรงพักคำชะอีแล้วบอกเลยว่าคนที่ตีคือใครถูกต้องไหม
5: ค
0: ่ะแล้วยายบอกยายพูดกับผมตรงนี้บอกว่าตำรวจบอกไม่รู้ใครตีดำเนินคดีไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่มีหลักฐาน
5: ก็บอกว่าต้องยายต้องหาพยานมามีพยานไหมมีหลักฐานไหมยายก็บอกไม่มีเขาอยู่กัน2-2
0: ตำรวจคนนี้มันต้องย้ายใช่เพราะว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอบสวนแล้วเขากล่าวหาชัดเจนว่าคนตีคือใคร
2: ใช่
0: เขากล่าวหาชัดเจน
5: ค่ะ
0: เพราะงั้นเมื่อป้าบอกว่าคนตีคือใครตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบพอมาสอบเสร็จปั๊บนะเขาบอกว่าสมมติว่าเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธไม่เป็นไรแต่ตำรวจในการสอบตำรวจก็ต้องย่อมรู้ว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมถ้าเขาปฏิเสธมีพยานหลักฐานอื่นไหมที่จะต้องเรียกมาสอบถูกไหม
2: กล้องวงจร
0: สอบต้องแต่คนถูกตีต้องรู้ถูกไหมว่าใครตีใช่ไหม
2: เห็นหน้าค่ะ
0: อันนี้มีรู้คนถูกตีรู้และตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานดำเนินไม่ได้อันนี้มีปัญหายายส้มเกลี้ยงมีใบแจ้งความอยู่กับยายไหม
5: ไม่มีค่ะอยู่ที่โรงพักเขาไม่ให้ยายอะไร
0: ยายส้มเกลี้ยงทำช่วยผมนิดเดียวยายไปวันนี้ยายไปคัดใบแจ้งความนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายายไปคัดวันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็ขอใบแจ้งความมาดูว่าร้อยเวรเจ้าของคดีชื่ออะไรนะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ยศรู้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานเราจะโทรไปหาเองนะยายนะไม่งั้นไม่ได้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวถูกยายร้องเจรตำรวจเดี๋ยวก็จะออกจากตำแหน่งนะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ใช่ใช่อย่ามองเป็นเล่นนะพนักงานสอบสวนนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวตามให้ยายไปขอคัดใบแจ้งความมานะผมอยากรู้ว่าลงแค่รายงานประจำวันหรือว่าดำเนินคดีอันนี้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ
2: มีสิทธิ์อาจจะแค่ลงรายงานนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตามให้ครับยายนะไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วพรุ่งนี้ผมตามนะยายนะ
5: ได้
0: ครับสวัสดีครับ
5: ยายโทรมาท่านยายโทรไปบอกอีกไหม
0: ไม่ต้องยายไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางรายการโทรไปนะ
5: ได้
0: ครับสวัสดีครับโรงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ
2: เดี๋ยวตามให
0: ้
2: นะยายสมเกลียงตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลายๆเคสนี่ที่เราต้องตามติดนะ
0: ครับ
2: พรุ่งนี้จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13:00
0: นเชิญสายที่ค้างที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปนะ
2: ค่ะ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
14: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
15: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
16: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อไร่รับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาท จำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
18: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
19: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
20: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: ก็บ้านฉันยังไงเฮ้ย hey! ตายละ
1: มีประกันวินาศภัยแล้วเข้าช่วยได
0: ้ประกันสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอย่ามัวมานั่งคิดรีบทำไวๆ
2: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
4: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะเปิดมิติใหม่ยกระดับท่องเที่ยวอันดามันสยามซีเพลนจ่อเปิดตัวเครื่องบินน้ำหลังผ่านการเห็นชอบให้ขึ้นลงทะเลหาดทับแขกจังหวัดกระบี่นายสวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2569มีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำโดยนายเอกชัยกิติธรกุลกรรมการบริหารบริษัทสยามซีเพลนจำกัดสาขากระบี่เขาขอชี้แจงรายละเอียดโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดผช.กระบี่ขานรับนโยบายเร่งรัดงบประมาณปี69เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่5/2569ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมวอร์รูมชั้น5กรมการพัฒนาชุมชนโดยมีนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการประชุมครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ได้ร่วมรับฟังการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งรัดงบประมาณใน2ประเด็นหลักติดตามงบภาพรวมงบเบิกแทนกันร่วมวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569ของผช.ทั่วประเทศรวมถึงงบประมาณเบิกแทนกันเช่นงบประมาณเบิกแทนกรมชลประทานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและเร่งรัดการลงนามในสัญญาจ้างต่างๆให้เป็นไปตามกรอบเวลาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่รับทราบแนวทางการติดตามและคำแนะนำสำหรับพื้นที่ที่ต้องเร่งรัดการจ่ายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพทางด้านนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมนำนโยบายและแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งหวังให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนจังหวัดกระบี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันเวลาสสจ.กระบี่ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานกระบี่นายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานกระบี่ครั้งที่2/2569โดยมีนางธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่เป็นประธานในการประชุมโดยมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระ บี่เจ้าหน้าที่สายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้นตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมนพรัตน์ธาราท่าอากาศยานกระบี่เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือนเรื่องแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติพ.ศ. 2560ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานกระบี่ด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนระเบียบวาระในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบSummer Schedule 2026เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในท่าอากาศยานเรื่อง AIP Supplement และแผนการทำการบินใน Summer Schedule จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางของแต่ละสายการบินทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันราชทัณฑ์กระบี่ร่วมพัฒนาวัดถ้ำเสือนำผู้ต้องขังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนายกรัฐมนตรี31พฤษภาคมนี้นายสุพนัทยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายธเนศวงแก้วหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อยนำผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญระดับโลกของจังหวัดกระบี่โดยผู้ต้องขังได้ร่วมกันทำความสะอาดกวาดใบไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้มีความสะอาดร่มรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันที่31พฤษภาคม2569นี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนบทบาทของกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: อันบรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้นแต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28-29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ระดับ1ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DSD Skill หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณเอกรัตน์ชนะกุลเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์080-884-6737ในวันและเวลาราชการจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: ไอถามคอปอพอยังไงแกก็ถามได
1: ้เอาสงสัยเรื่องประกันจำให้ขึ้นใจ1186โทรไปแล้วถามได้เอชา
2: คอปอพอคุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ที่3 12นาทีนะครับจนถึงที่4พี่น้อง30นาทีโดยประมาณนะครับวันคานจนถึงวันฮัทนะครับส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องเป็นนาทีของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องติดตามรับฟังกันได้นะครับรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านช่วงทุกสัปดาห์ช่วงของอาจารย์สมบูรณ์นะครับครับวันนี้วันข้านนะครับพี่น้องวันข้านที่26เดือนพฤษภาคม2569ตรงกับคืน10ค่ําเดือน7ปีมาเมียพี่น้องทุกฟังเป็นหน้าที่ของนางสุทิพย์พี่น้องวันนี้นางสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงมาในเรื่องขาผู้หญิงนะครับผมให้พี่น้องท่านทุกฟังนางสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงนี่เดิมทีเดียวนะครับผมให้พี่น้องอยู่ที่บ้านเลขที่80หมู่4ตําบลนาวงอำเภอวยศจังหวัดตรังนะครับชื่อจริงของฐานก็คือนายสุทิพย์ฉับชงนะครับนายสุทิพย์ฉับชงก็มาในเรื่องขาผู้หญิงนะครับผมพี่น้องวันนี้มาในเรื่องขาผู้หญิงสักเดียวได้ควังนะครับผลงานเก่าๆของฐานนะครับพี่น้องได้ฟังควังมาเลยข้าวกันโกนนะครับมาที่โลกอาชาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของชาววัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยได้จัดทำเพ่นรับโปรเจกต์โลหิตประจำเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้องท่านผู้ฟังครั้งสุดท้ายของเดือนนี้นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาไปที่โรงเรียนนำมาศภายในชนุกูลนะครับตั้งแต่เวลาการนาฬิกา30ถึง13นาฬิกานะครับพี่น้องสอบถามได้เพิ่มเติม0819588854นะครับพี่น้องรวมบริจาคเลือดอย่าลืมนะครับอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับติดหมายติดมือนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องการคอยเชิญนะครับพี่น้องที่จิตเป็นกุศลต้องการช่วยต้องการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับการคอยเชิญนะครับมารวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้วันศุกร์ที่อีตึงนี้นะครับศุกร์ที่29พฤษภาคมไปรับบริจาคเลือดที่โรงเรียนอำมาตย์พณิชย์จนุกูลนะครับกับสำนักฟุตบอลอบจ.กระบี่ครับตันพยาเสพติดรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11นะครับพี่น้องเปิดรับทีมที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันนะครับระหว่าง4ถึง17มิถุนายนนะครับติดต่อได้ที่กรมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับในวันเวลาราชการนะครับก็เปิดรับทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง4ถึง7นาทีถึง17มิถุนายนนะครับมีความสนใจการขอเชิญนะครับฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11เลยนะครับพี่น้องทุกฟังการขอเชิญนะครับผู้จัดการทีมโค้ชปอได้พี่น้องเจ้าหน้าที่ทีมนะครับมีความสนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันการขอเชิญนะครับเตรียมหลักฐานเตรียมเอกสารกันไว้ได้ครับสำหรับโมโซโทนะครับยังเปิดรับสมัครโครงการช่ำฤทธิบัตรนะครับเป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าพี่น้องการขอเชิญนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมิถุนายน2569นะครับเป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าไม่มีวุฒิการศึกษาสามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับพี่น้องการขอเชิญมีความสนใจสอบถามได้เพิ่มเติม025047788นะครับพี่น้องผู้ฟังสำหรับลาดเกษตรสัญจรนะครับยังให้บริการพี่น้องที่หน้าทำงานเกษตรนะครับทุกวันพุธพี่น้องทุกวันพุธนะครับขอเชิญพี่น้องเลือกงานเลือกการนะครับมาแวะเวียนมาเลือกซื้อเลือกค่ามาให้การสนับสนุนกันได้นะครับครับมากว้างนั่งสุทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาในเรื่องขาผู้หญิงพี่น้องก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

มียกราชาศิลป์ธรรมพร้อมด้วยพระนางเจ้าจำปาแก้วเป็นผู้บริหารบ้านเมืองแห่งนี้พระองค์ทั้งสองทรงมีพระธิดาผู้หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าพระธิดาเทพเทวีวันนี้พระองค์รับสั่งให้คว้าหญิงเทพเทวีพร้อมด้วยผู้ใหญ่ภูมิผู้ติดตามรับใช้อย่างใกล้ชิดคงคว้าหญิงเข้ามาเฝ้าตรงนี้

ัญหาของพระองค์ก็มีอยู่ว่าเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาพระองค์ลงไปส่งน้ำในแม่น้ำใกล้ๆกับราชวังและต้องไปโดนกับพิษของพญานาคจนพระเนตรบอดไม่สามารถที่จะทอดพระเนตรเห็นกระไดได้และพระองค์จะหาวิธีทางอย่างไรเพื่อที่จะรักษาร่างกายของพระองค์ให้เป็นปกติไม่รักนักชมติดตามหาความเข้าใจนิยายของคณะต่อมาครับ

แต่รอตกยกยนนก่อนหนึ่งเป็นที่พึ่งเจ้านิคมตีแจนสมตาวินการประมงเลี้ยงแปรทำนากินริมวารินเวียงทองยังหยุดนาจีบก้องโบราณ

0: แต่ทุกปิดนาคประเนตรบอดหน่วยนาตลอดกันเพราะนาคนั้นมาพ้นผิดมันเป็นฤทธิ์ที่แสนแรง3 เดือนแล้วลูกเอ้ยที่พ่อของเธอต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมืดโลกนี้ใช่ถ้าพ่อไม่เป็นผู้นำของประชาชนทั้งชาติหรือทั้งนครริมวาเรนแก่งนี้แล้วพ่อจะไม่มีความเดือดร้อนเลยเพราะทุกวันนี้พ่อก็ยังมีเธอและก็เสด็จแม่ของเธอเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแต่ไม่ว่าที่พ่อจะต้องรักหายแก่ใจตัวเองในความประมาทเลอะเล่อของพ่อที่ลงไปส่งน้ำในแม่น้ำสายนั้นจนต้องโดนกับพิษของพญานาคจนประเนตรบอดสร้างความเดือดร้อนนี่กับเธอและก็ผู้เป็นแม่ของเธอทุ่งกระหม่อมอย่าทรงรับสั่งอย่างนั้นสิเพคะผมจะเลี้ยงลูกพยายามที่จะช่วยเหลือทุนกระหม่อมไม่ใช่เป็นปาระเปกครับมันเป็นหน้าที่ของลูกและเมียต่างหากแต่ลูกไม่ใช่จะต้องมาทำงานประเภทนี้เช้าขึ้นมาเขาต้องไขว่คว้าหาความรู้หาประสบการณ์มาใส่ชีวิตแต่ถ้าหากว่าเขาเช้าขึ้นมาถึงปั๊บเขามานั่งอยู่กับคนตาบอดแก่ๆอย่างฉันเนี่ยก็จะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างเสด็จพ่อเสด็จพ่อรับสั่งเช่นนั้นแสดงว่าลูกเนี่ยไม่มีความกตัญญูต่อเสด็จพ่อที่เปกะเทพเทวีพ่อน้อยใจเหลือเกินในการกระทำของพ่อที่พ่อต้องทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนประชาชนในนครริมวารินแห่งนี้ก็จะต้องเดือดร้อนเพราะขาดผู้นำพ่อได้ยินแค่โสดหรือหูของพ่อตอนนั้นแต่ดวงตาของพ่อหรือพระเนตรของพ่อไม่ได้เห็นความทุกข์ของประชาชนเลยเสด็จพ่อเสด็จพ่อยังมีข้าราชการที่เขามีความซื่อสัตย์ต่อเสด็จพ่ออย่างมากมายอย่างน้อยๆลูกก็คืออุปราชหญิงผู้หนึ่งที่จะได้แบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อและข้าราชการเหล่านั้นยังมีเสด็จแม่ซึ่งเป็นมเหสีของเสด็จพ่อคอยรับสั่งงานแทนเสด็จพ่อได้ดิเปกคะ
1: เทพเทวี
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นการที่พ่อต้องเอาเปรียบกับทุกๆคนที่ทำงานแทนพ่อและต่อไปนี้คำพูดของพ่อที่จะพูดคุยกับเธอหรือรับสั่งกับเธอไปในต่อไปนี้มันก็คือการที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของพ่อเสด็จพ่อหมายความว่ายังไงหรือเพคะคือพ่อจะให้นายพูนก็เดินทางไปประกาศหายาชนิดหนึ่งมารักษาดวงตาของพ่อ
2: ยานั้นคืออะไรหรือเพคะเสด็จพ่อทูลกระหม่อมรับสั่งให้ลูกได้รับทราบแต่เพคะ
0: เอาล่ะพ่อไม่อยากที่จะเริ่มต้นคำพูดที่น่ารักอายต่อเธอเลยลูก
2: คืออะไรหรือเปล่าครับที่เด็ดพ่อ
0: คือเมื่อคืนนี้พ่อได้ขวัญไปว่ามีพญานาคตัวหนึ่งมันได้ขึ้นมาจากเมืองบาดาลแล้วก็มาทำความเคารพพ่อแล้วก็บอกว่าองค์ราชาศิลธรรมที่เคารพแต่พระองค์ต้องการให้ขายพระเนตรบอดแล้วพระองค์จะต้องไปเงาหัวหน้ากายโชติซึ่งเป็นหัวหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่มันสิ้นชีวิตมาเป็นเวลานานเกินกว่า1,000 ปีหัวหน้านี้มันไม่เน่าเปื่อยหรือบุบสลายหัวหน้านี้เป็นที่สักการะบูชาของประชากรชาวนาคในนครบาดาลให้ของหัวหน้านี้ขึ้นมาล้างกับน้ำธรรมดาในเมืองมนุษย์แล้วน้ำนั้นมันจะกลายเป็นพระโอสถที่พิเศษสามารถที่จะรักษาพระเนตรของพระองค์ให้หายบอดได้มันว่าอย่างนั้นทีนี้พ่อก็จะให้นายพลก็เดินทางไปประกาศหาคนที่เขามีความสามารถอายุไม่เกิน35 ปีและจะต้องไม่เคยมีลูกเมียมาก่อน
2: ทำไมต้องเจนเป็นเช่นนั้นเพคะเสด็จพ
0: ่อพ่อจะแต่งทั้งเธอให้เป็นรางวัลสำหรับคนคนนั้นถ้าหากเขาเอาหัวหน้ากยชดมารักษาดวงตาของพ่อให้หายบอดได
2: ้ด้วยความยินดีเพคะเสด็จพ่อลูกยินดีที่จะเป็นรางวัลให้กับผู้ชายเก่งคนนั้นเชิญเสด็จพ่อรับสั่งกับนายพูนเถอะเพคะ
3: โดยคราวโดยกระม่อมก็ได้จ้าครับถวายบังคมมาจากกระม่อมขอที่เคารพ
0: ขอโทษนะนายผลที่เราไม่สามารถมองเห็นท่านไ
3: พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าผู้ใหญ่ข้ากระหม่อมผู้ใหญ่ปุ่นได้ข้ามาความหม่อมปอทำประกาศแจ้งทั้งแล้วพระเจ้าค่ะมาในเครื่องแบบที่เพิ่งตัดไม้ล่องนี้ใช่แต่ว่าพระเจ้าค่ะเครื่องแบบที่สวยงามพระเจ้าค่ะแต่เพราะว่าการที่ปฏิบัติหน้าที่ของเรากระหม่อมเป็นการที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงต่อหน้าที่ไม่โชยาดบังล่วงไม่คงเคย
0: ใช
3: ่ทีนี้ก็เกล้ากระม่อมกำลังเลื่อมมีกลายเป็นกำนันอยู
2: ่เอาล่ะ
3: นายปุณได้ยินใช่ไหมการที่เราได้พูดคุยกับกวาจิงได้ยินพระเจ้าค่ะคือการในเกล้ากระม่อมไปประกาศหน้าคนที่มีความสามารถก็สามารถที่จะก้องหัวหน้ากายโจทย์มารักษาพระเนตรก้องม่อมปอจากเมืองบาดาลได้แล้วคนนั้นจะได้แต่งงานกับกวาจิงเทพเทวีแต่คนคนนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน35 ปีและไม่เคยมีครอบครัวหรือมีลูกมีเมียมาก่อน
0: แสดงว่านายพลเก่าใจท
3: ่านขอให้นายพลเดินทางไปประกาศเรื่องนี้ให้ประชาชนก็ได้ทราบกราบนมัสบังคมลาไปยังไงเมื่อพระองค์รับสั่งเสร็จเสด็จประทับปูกำนับและปากายมัดดีไปแล้วเลยทำหน้าตีมุงออกที่นอกเวียงใจวังแปลใจโฆษณา5 คนดีต้องประกาศให้ประชาชนนะครับเราทำไว้นี้ทำใจโฆษณาด้วยจะออกมาเป็นเสียงเพลงทั้งปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฆษณาให้ประชาชนได้ยินไปจนตัวทั้งนครริมวารินและบ้านเมืองไกลเกียง

กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งรถติดลูกทงบันเทิงมาในเรื่องข่าวผู้หญิงวัยกันตอนนี้ก่อนแล้วพี่น้องคอยฟังคอยติดตามกันต่อพวกเราก่อนจากว่าพี่น้องวัยฮิตแล้ววันตายวันละคำนะครับวันนี้มันคำว่าซวยนะครับคำว่าซวยป่าชากล้างไม่ถึงความไม่เป็นที่รีบมงคลหรือว่าโชคไม่ดีนะครับป่าชาตายก็ว่าซวยซวยนะครับคว้ากันเอาไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้นะครับช่วยกันดักทราบป่าชาตายนะครับคำพูดพวกนี้จากเดียวพี่น้องฟังข้าวตอนจะโมงติดตามให้ยายข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเริ่มที่จะเป็นพื้นบ้านเวลามดต้องยากลากันไปก่อนนะครับขอปล่อยฟังต่อพรุ่งสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบ.ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อำเภอปรางกู่อำเภอกุกขันอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบน

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันค่ะปฐมดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสวทนครศรีธรรมราชนะคะพีเอ็มสุรชัยรอดแก้วค่ะจะเป็นผู้ควบคุมเสียงและก็เทคนิคให้กับเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิรพรหนูรักผอ.สวท.นครศรีธรรมราชนะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลา16:10 น.นะคะไปจนถึง16:30 น.ค่ะโดยจะออกอากาศนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะผ่าน10สวท.และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุไหงโกลกนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสารนะคะข่าวแรกค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่22-26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะ25พฤษภาคม2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะก็ทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญมาสรุปได้4ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศแล้วก็การบินนะคะส่งเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการหารือค่ะกับเดฟนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสค่ะหลายบริษัทเลยก็มีความสนใจนะคะที่อยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะคะฝรั่งเศสเองก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะไทยแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เรามุ่งมั่นค่ะแล้วก็อยากจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณฝรั่งเศสนะคะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าการตกลงนะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศค่ะและประเด็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เดิมทีเนี่ยได้มีการฝึกเรื่องของCopterGoนะคะร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะจนประสบความจนประสบผลนะคะแล้วก็สามารถจะดำเนินคดีส่งกลับนะคะตัวผู้ต้องหารวมถึงการจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเรื่องของหลักอธิปไตยแล้วก็สันติภาพนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะการตัดสินใจเรื่องของการยกเลิก MOU 44นี่นะคะ
ก็มีเหตุผลมาจากเรื่องของว่าตลอดระยะเวลานะคะเกือบ25ปีนะคะเราไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะไทยก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลก็คือ UNCLOS แล้วก็ภายใต้การพูดคุยกันของทั้งสองประเทศแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนทางบกค่ะก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสค่ะปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ภารกิจในครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ26พฤษภาคมค่ะก็เรียกได้ว่าได้ไปหารือนะคะแล้วก็จะได้ยกระดับขับเคลื่อนเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการยกเลิก MOU 44ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะท่านฟังค่ะเรามาดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันบ้างนะคะเมื่อวันนี้ค่ะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25พฤษภาคมปรากฏว่าผลตอบรับน่าพึงพอใจนะคะประชาชนตื่นตัวแล้วก็รีบสมัครกันนะคะรัฐบาลก็พอใจในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มีความพอใจนะคะกับระบบการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถึงกับล่มค่ะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นแล้วก็มีความเถียนมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกที่มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะก็พบว่ามีการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนโดยได้มีการขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมนะคะจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนนะสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะคะแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้แอปเป่าตังเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะเคยลบแอปออกไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งค่ะโดยผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้นะคะที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะที่ขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มาก่อนนะคะแต่ว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus รอบนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าระบบได้ล็อกนะคะสิทธิ์ของท่านไว้แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอดคล้องนะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus กำหนดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของ1 นะคะว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่นะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะจากโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนเนาะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินรายเดือนนะคะจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะ
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยรัฐเนี่ยจะให้ 60% นะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะและหากจะใช้ให้เต็มวงเงิน 100% นะคะประชาชนก็ต้องเติมเงิน 40% ค่ะก็คือเดือนละ667บาทนะคะก็ย้ำค่ะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากใช้ไม่หมดเนี่ยยอดก็จะถูกตัดไปเลยนะคะไม่ได้จะทบไปในเดือนถัดไปเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสรอบก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านฟังค่ะทุกท่านต้องใช้ให้หมดนะคะในเดือนนั้นค่ะแล้วก็4เดือนตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะคะตั้งแต่มิถุนายนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกท่านก็จะได้รับเงินนะคะเต็มวงเงินเนี่ยก็คือ4,000 บาทนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเติมร่วมเข้าไปนะคะ 2,667 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวนวงเงินเต็มนะคะ 6,667 บาทนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ย้ำนะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนายนค่ะก็1มิถุนายนเนาะก็เริ่มเติมเงินเข้าไปเลยนะคะคือถ้าคิดออกมาเป็นรายวันนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเติมเงินใช้ได้เนี่ยประมาณ134บาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็ประมาณ667บาทนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการก็อยู่ที่ 2,667 บาทค่ะก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้นะคะในส่วนของมิจฉาชีพค่ะท่านฟังค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าก็มาพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะก็มาหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะนำไปใช้ในการเปิดบัญชีม้าหรือว่านำไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนกันนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเห็น SMS แปลกๆนะคะหรือว่ามีคนทักไลน์มานะคะชวนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้ระวังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพกำลังระบาดหนักนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องย้ำค่ะว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าให้แอดไลน์ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลมิจฉาชีพนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะมีการทักมานะคะทางไลน์แล้วก็เร่งบอกว่าให้รีบกดลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกเนี่ยก็จะมากดดันว่าอาจจะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะขอเลข OTP หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะให้สังเกตแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่านฟังค่ะ OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่ากดลิงก์ SMS หรือว่ากรอกข้อมูลผ่าน LINE นะคะหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สดต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีประเด็นโซเชียลนะคะช่วงนี้ว่ามีการไลฟ์อนาจารนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือลิงก์ที่มากับไลฟ์พวกนี้นะคะมีการให้กดลิงก์ต่อไปนะคะบอกว่าถ้าอยากชมเนื้อหาที่เข้มข้นต่างๆให้กดลิงก์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการกดลงไปอาจจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการชมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะที่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะท่านฟังค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่โดนหลอกแล้วนะคะก็อาจจะต้องแจ้งความได้นะคะที่สายด่วน1441นะคะก็แจ้งความดำเนินการเลยนะคะท่านฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มุกมิจฉาชีพ
นะคะที่อาจจะมาพร้อมกับโครงการเลยนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านก็อยากที่จะนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่มีลูกหลานหลายๆครั้งก็อยากจะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันก็อาจจะหลงกลมุกมิจฉาชีพพวกนี้ได้ก็ถ้าฟังรายการของเรานะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะว่าลงได้เฉพาะแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งเท่านั้นสำหรับ SMS เนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งผลเท่านั้นนะคะของกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือลงทะเบียนใหม่นะคะจะมีการขึ้นว่ารอผลการพิจารณา3วันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่า3วันนะคะแล้วก็ผลก็จะมีการแจ้งผลตรงนี้นะคะไปที่ SMS นะคะของท่านว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบทางด้านของ SMS นะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเองนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครทักไลน์มาแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าหวังดีอยากจะช่วยลงทะเบียนให้ทางไลน์ขอข้อมูลหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ระวังกันเอาไว้นะคะท่านฟังค่ะนี่ก็มาเตือนกันค่ะช่วงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เน้นย้ำว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคการบริการพวกสปาการเสริมสวยนะคะนวดต่างๆยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกท่านเรื่องของการค่าครองชีพรายวันระหว่างวันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของความสวยงามนะคะการนวดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ เรื่องของอาหารออนไลน์ก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงที่จะใช้โครงการได้นะคะก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงจนถึง23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้โครงการคนละไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้นะคะท่านฟังย้ำกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะโดยรายการในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะและควบคุมการผลิตโดยนางจิรพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ควบคุมเสียงและก็เทคนิคของเรานะคะขอบคุณพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านฟังยังสามารถติดตามรับชมรายการ5แยกข่าวได้เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการโดยสวทตะกั่วป่าค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหงปัทมดีเจิมสิริขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางโกแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านครุกาบแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใหญ่แห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านปรุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นางกูแวรายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพลุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สานเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมั่นสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่าแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจูดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกาบแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจูดทุกเส้นที่300เป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเตเติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้ช่วงตาม

มุสปาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจาก

0: ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
1: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสารปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่กรอบป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐ เร่งเคลื่อน

0: ดังนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ

0: การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักตร์สื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จ การนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานและเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งและเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปากศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันยาหาโรเจแวร์และชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไหงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กเล็กควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
11: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
12: พลตำรวจตีชัดปัทการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัท Meta Platform ดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศ และพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอคุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
0: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้น ทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับพี่นีน่าเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆข่าวสารใกล้ตัวและก็กำลังใจดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้หลายคนคงจะกำลังติดตามเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าใช้จ่ายหลายอย่างยังคงสูงอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นี้ค่ะก็อย่าลืมรีบดำเนินการกันนะคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้ก็เช่นเคยค่ะคุณฟังก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล็กๆนะคะที่เติมรอยยิ้มเติมกำลังใจและก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกบ้านมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากแล้วนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง5ข้อเสริมสุขในครอบครัวได้ง่ายๆนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวที่มีความสุขเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการค่ะซึ่งความสุขของแต่ละครอบครัวย่อมแตกต่างกันนะคะแต่โดยพื้นฐานแล้วสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัวหรือต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในอนาคตลองพิจารณาเคล็ดลับครอบครัวที่มีความสุขมาฟังกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะข้อแรกค่ะพูดคุยและรับฟังค่ะการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญของทุกความสัมพันธ์ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวใช้เวลาทุกวันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะเวลาอาหารมื้อเย็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรับประทานอาหารร่วมกันในที่เดียวกันเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนนะคะได้เล่ากิจกรรมที่พบเจอในระหว่างกันก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กที่พูดคุยกับผู้ปกครองจะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขาและแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจมากขึ้นในช่วงเวลาของการพูดคุยกันนี้นะคะก็ควรที่จะปิดเสียงอุปกรณ์อย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและทีวีชั่วคราวค่ะเพื่อป้องกันการรบกวนการปฏิสัมพันธ์ค่ะเคล็ดลับต่อไปนะคะหากิจกรรมพิเศษทำร่วมกันค่ะการทำกิจกรรมสนุกร่วมกันเป็นประจำก็จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะเช่นการวิ่งจ็อกกิ้งการปั่นจักรยานด้วยกันทุกเช้าวันอาทิตย์หรือไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันนอกจากจะใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่แล้วนะคะการไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ยังจะช่วยปรับความเข้าใจบางอย่างความห่วงใยกันได้เป็นอย่างดีค่ะเคล็ดลับข้อต่อไปค่ะสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวและการทำงานค่ะช่วงหลังวิกฤตโควิดนะคะหลายคนก็คุ้นชินกับการทำงานที่บ้านจนบางครั้งทำให้เวลาที่อยู่กับครอบครัวลดน้อยลงและบางครั้งอาจเพิ่มความเครียดที่ได้รับจากงานเข้ามาอีกคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเวลาอยู่กับครอบครัวลืมเรื่องงานไปชั่วขณะนะคะไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์หรือตอบอีเมลเมื่อต้องอยู่กับครอบครัวสิ่งนี้ก็จะทำให้คนในครอบครัวรู้สึกว่าได้รับความสำคัญก่อนค่ะเคล็ดลับข้อต่อไปค่ะบางเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะการตัดสินใจในครอบครัวควรเป็นเรื่องตัดสินใจรูปแบบหนึ่งจะเห็นพ้องต้องกันโดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวการให้เด็กๆหรือคนอื่นๆในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางอย่างอย่างเช่นว่าอนาคตของเด็กๆเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและคุ้นเคยกับการแสดงออกจะเติบโตเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากขึ้นหรือให้เด็กๆช่วยกันกำหนดหน้าที่หรือกฎในครอบครัวเพื่อช่วยสร้างระเบียบวินัยการตัดสินใจร่วมกันก็ยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งจะทำให้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนนะคะรู้สึกว่ามีความสำคัญสำหรับครอบครัวค่ะและเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่ะถามไถ่เอาใจใส่ความรู้สึกต่อกันนะคะเด็กจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพ่อแม่ค่ะเขาจะจำในสิ่งที่พวกเขาเห็นดังนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการสอนทัศนคติที่ดีต่อลูกไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการแสดงทัศนคติดังกล่าวในการตอบโต้กับคู่ของคุณการเรียนรู้ที่บ้านมีความสำคัญมากเพราะจะเป็นรากฐานสำหรับเด็กเมื่อต้องเข้าสังคมในสิ่งแวดล้อมหากมีความเห็นไม่ตรงกันหรือความไม่เข้าใจกันให้สงบสติอารมณ์พูดคุยกันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการตะคอกใส่กันโดยเฉพาะต่อหน้าเด็กๆนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับเสริมสุขในครอบครัวได้ง่ายๆค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหารือมาครงยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีสาระสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าและยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และนอกจากนี้นะคะยังได้หารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวะสำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเข้าลงทุนในไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามา

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทึนไลบรารี
2: นิทานชุดมังกรน้อยอยากพ่นไฟ
3: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อของเขาในบ้านหลังเล็กๆใกล้เนินเขาถึงครอบครัวของเขาจะยากจนแต่พ่อก็สอนให้เขาเป็นเด็กดีและช่วยเหลือคนอื่นเสมอดังนั้นเด็กชายจึงมีเพื่อนมากและเป็นที่รักของคนทั่วไปและในเช้าของวันที่ร่าเริงวันหนึ่งขณะที่เด็กชายพาแม่วัวออกไปกินหญ้าที่เชิงเขาพ่อหนูก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกำลังร้องไห้
4: แย่จังเลยทำไมฉันถึงเป็นมังกรที่แย่อย่างนี้นะ
5: สวัสดีมังกรน้อยเธอกำลังทำอะไรอยู่นะ
4: ยังจะมาถามอีกว่าฉันกำลังทำอะไรเธอไม่เห็นฉันหรือยังไงว่าฉันกำลังร้องไห้อยู่อ่ะ
5: ฉันเสียใจนะที่ทำให้เธออารมณ์เสียว่าแต่เธอพอจะบอกกับฉันได้ไหมล่ะว่าเธอร้องไห้ทำไมอ่ะ
4: ก็ฉันน่ะเศร้านะสิก็เพราะว่าฉันน่ะพ่นไฟไม่ได้
5: ทำไมล่ะฉันก็พ่นไฟไม่ได้เหมือนกัน
4: อ้าวก็เธอเป็นมนุษย์นี่นามนุษย์คนไหนจะพ่นไฟได้บ้างล่ะแต่ฉันน่ะเป็นมังกรมังกรทุกตัวต้องพ่นไฟได้นอกจากฉันเท่านั้นที่พ่นไฟไม่ได้
5: อ
4: ้
5: าวการที่มังกรพ่นไฟไม่ได้อ่ะมันแย่มากนักหรอ
4: โอ้ยก็แย่มากที่สุดเลยล่ะใครๆก็ว่าฉันเป็นมังกรนอกก็เป็นมังกรไม่เอาไหนไม่มีใครยอมเล่นกับฉันเลยและฉันต้องอยู่คนเดียวจนกว่าฉันจะพ่นไฟได้ฉันน่ะอยากพ่นไฟได้
5: แย่จริงๆเลยนะ
4: ใช่แย่มากมันแย่ที่สุดเลยอ่ะฉันน่ะคงเป็นมังกรตัวเดียวในโลกที่พ่นไฟไม่ได้ละมั้งและฉันน่ะคงต้องอยู่อย่างเงียบเหงาไปชั่วชีวิต
5: โอ้ยอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิบางทีอ่ะฉันอาจจะช่วยเธอได้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะลองไปถามผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านดูว่าจะช่วยเธอได้ยังไง
4: และผู้เฒ่าของเธอจะช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอ
5: ช่วยได้สิใครๆก็รู้ว่าผู้เฒ่าน่ะอ่านหนังสือมากมายท่านจึงรู้ทุกอย่างในโลกเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมา

0: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าอยู่บ้านหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยู่อยู่อยู่เปิดประตูเข้ามาเลยมาหาข้าแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนู
0: สวัสดีจ้าท่านผู้เฒ่าคือฉันมีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะนำจากท่านผู้เฒ่านะจ้า
1: อยากรู้อะไรก็ถามมาได้ข้าน่ะมีคำแนะนำให้ไม่คิดเงินหรอก
0: คือฉันน่ะรู้จักมังกรที่พ่นไฟไม่ได้นะจ้าเลยอยากจะถามผู้เฒ่าว่าจะทำยังไงมันถึงจะพ่นไฟได้
1: อยากรู้เรื่องมังกรก็ต้องไปดูหนังสือเกี่ยวกับมังกรเขามีเขียนไว้เป็นตอนตอนนี่ไงวิธีรักษามังกรที่พ่นไฟไม่ได้
0: เขาว่ายังไงบ้างจ๊ะ
1: เขาว่าวิธีรักษามังกรที่พ่นไฟไม่ได้คือต้องทำให้มันจาม
0: แล้วทำยังไงอ่ะมันถึงจะจามล่ะจ๊ะ
1: อันนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะเจ้าต้องไปหาเอาเอง
0: ขอบใจมากนะจ๊ะผู้เฒ่างั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะเจ้ามังกรน่ะกำลังรออยู่แล้ววันหลังฉันจะมาเยี่ยมผู้เฒ่าใหม่นะจ๊ะ
2: พ่อหนูรีบกลับไปหามังกรทันทีพ่อหนูจะทำให้มันจามแล้วทีนี้แหละเจ้ามังกรที่น่าสงสารจะพ่นไฟได้กับเขาสักทีแต่พ่อหนูจะทำยังไงนะเจ้ามังกรมันถึงจะจาม
3: จามเหรอไม่รู้สิตั้งแต่ฉันเกิดมานะฉันยังไม่เคยจามมาก่อนเลยล่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะทำให้เธอจามเอง
3: เอาสิเอาสิลิลี่ทำให้ฉันจามเร็วๆเข้านะฉันจะได้พ่นไฟได้สักที
0: งั้นฉันจะเอาต้นหญ้าแยงจมูกเธอนะเวลาที่โดนต้นหญ้าแยงจมูกน่ะใครๆเขาก็จามทั้งนั้นแหละ
3: อ๋อตกลงตกลงรีบไปเอาต้นหญ้ามาแยงจมูกฉันเร็วเข้าสิ
0: งั้นเอาแล้วนะเตรียมตัวจามได
3: ้ จักรจี๋
0: โอ้ยนี่หัวร้อนสิรีบๆจามเร็วเข้า
3: ก็มันจักรจี๋นี่นะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจักรจี๋
0: จักรจี๋เหรอแล้วไม่รู้สึกอยากจามบ้างเลยหรือไง
3: ไม่เลยมันจะกระดิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: ถ้าทางวิธีเนี้ยจะไม่ได้ผลฮะงั้นเราหาวิธีใหม่ก็แล้วกัน
3: อ้าวเลิกทำไมล่ะกำลังจะกระดิ่งพอดีอยู่เลย
0: นี่ไม่ใช่เวลาเล่นสนุกนะลืมแล้วไงอ่ะว่าเรากำลังพยายามทำให้เธอพ่นไฟได้อยู่นะ
3: จริงด้วยสิถ้างั้นรีบหาวิธีใหม่เร็วๆเถอะนะ
0: ถ้างั้นนะต้องหาทางทำให้เธอเป็นหวัดซะแล้วล่ะเวลาที่ฉันเป็นหวัดนะฉันจะจามไม่ยอมหยุดเลย
3: เอาสิเอาสิแล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันถึงจะเป็นหวัดนะ
0: ก็ต้องทำให้เธอหนาวนะสิเอาอย่างนี้ฉันจะพาเธอไปแช่น้ำตกนะรับรองว่าเธอจะต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยเอาล่ะเราไปที่น้ำตกกันเถอะเอาล่ะเรามาถึงน้ำตกแล้วเธอลงไปแช่ในน้ำตกสิ
3: ไม่ฉันไม่แช่ไม่ได้เหรอฉันน่ะไม่ค่อยถูกโรคกับน้ำเท่าไหร่นะ
0: ไม่ได้อย่าลืมสิว่าเรากำลังหาทางให้เธอพ่นไฟได้อยู่นะถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมืออ่ะแล้วจะรักษาได้ยังไงล่ะ
3: เอาตกลงฉันจะลงไปแช่น้ำเดี๋ยวนี้แหละเกิดเป็นมังกรเนี่ยมันยุ่งยากจริงๆเนาะหนาวฉันน่ะรู้สึกว่าฉันน่ะจะไม่ค่อยสบายแล้วล่ะ
0: เฮ้ยงั้นก็ดีสิแล้วเธอรู้สึกอยากจามบ้างหรือยังล่ะ
3: ไม่เลยอ่ะฉันน่ะรู้สึกอยากจะสั่งน้ำมูกอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
0: เฮ้ยงั้นอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวเธอต้องจามแน่เลย
3: ไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะแข็งตายอยู่แล้วอ่ะฉันไม่อยากแช่น้ำอีกแล้วล่ะ
0: ทนอีกหน่อยนะ
3: ไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าขืนอยู่อย่างเนี้ยนะฉันคงต้องแข็งตายก่อนที่ฉันจะพ่นไฟได้แน่เลยให้ฉันขึ้นไปเถอะนะ
0: งั้นก็ช่วยไม่ได้หาวิธีใหม่ก็แล้วกัน
3: ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ท่าทางของฉันน่ะคงจะไม่สบายแล้วล่ะ
0: เฮ้ยฉันผิดเองอ่ะฉันไม่น่าบังคับให้เธอลงไปแช่น้ำเลย
3: โอ้ยไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกเธอน่ะทำไปเพราะอยากช่วยฉันนั่งหากเราฉันน่ะมันไม่เอาไหนเองน่ะนะสงสัยนะฉันคงจะพ่นไฟไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วมั้ง
0: อย่าเพิ่งหมดหวังสิเรามาหาทางอื่นกันเถอะ
3: โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยฉันน่ะไม่อยากลองอีกแล้วล่ะ
0: ลองอีกครั้งเถอะนะรับรองว่าคราวนี้เธอจะพ่นไฟได้แน่แน
3: ่เอาก็เอาแต่ฉันน่ะจะลองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: ตกลงงั้นเธอรอฉันแป๊บนึงนะฉันขอกลับไปเอาของที่บ้านหน่อย
3: ตกลง
0: ฉันมาแล้วขอโทษนะที่ทำให้รอ
3: โอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกว่าแต่ว่าเธอกลับไปเอาอะไรมา
0: พริกไทยไงล่ะ
3: พริกไทยเอามาทำไมหรอ
0: ก็เอามาให้เธอดมไงมาสิดมพริกไทยนี่เร็วเข้าเธอจะได้จามไงล่ะ
3: ไม่เอาอ่ะฉันว่าอย่าดีกว่านะท่าทางอ่ะมันคงไม่ได้ผลหรอกนะ
0: เถอะนะเถอะนะมาลองดูหน่อยครั้งนี้ต้องได้ผลแน่ๆ
3: เอาก็เอาแต่ว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: ตกลงเอาล่ะสูดหายใจเข้าไปลึกๆเลยนะ1 2 3
2: สำเร็จแล้วในที่สุดเจ้ามังกรก็ยอมจามออกมาจนได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเจ้ามังกรจามออกมาติดๆกันจนถึง5ครั้งแล้วในครั้งที่5ก็มีเปลวไฟแลบออกมาจากปากของมัน
3: เฮ้ยสำเร็จแล้วล่ะฉันน่ะเป็นมังกรที่พ่นไฟได้แล้วโอ้ยนี่ฉันฝันไปหรือเปล่านะเนี่ยเนาะ
0: ไม่ได้ฝันหรอกเธอพ่นไฟได้แล้วจริงๆดีใจด้วยนะมังกรน้อย
3: เย้ฉันพ่นไฟได้แล้วล่ะเพราะเธอคนเดียวเลยเพราะเธอที่ช่วยฉันขอบใจมากนะเธออยากได้อะไรตอบแทนบ้างไหมล่ะเห็นอย่างนี้ก็เธอนะฉันน่ะมีทรัพย์สมบัติมากมายเลยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแค่เห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วล่ะ
3: โอ้โหฉันเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะเป็นเพราะว่าเธอช่วยฉันเอาไว้และฉันน่ะก็อยากจะช่วยเธอบ้างล่ะ
0: แต่ว่าฉันก็มีความสุขอยู่แล้วนี
3: ่ฉันรู้แต่ฉันน่ะอยากให้เธอมีความสุขมากกว่านี้นี่นาเอาอย่างนี้นะฉันจะให้สมบัติฉันกับเธอก็แล้วกันไม่ทำให้เธอร่ำรวยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอีกนะ
0: โอ้ยฉันรับไม่ได้หรอกที่ฉันช่วยเธอก็เพราะอยากช่วยไม่ได้อยากได้สมบัติ
3: ฉันรู้แต่ลองคิดดูสิว่าถ้าเธอร่ำรวยขึ้นนะเธอก็สามารถช่วยคนอื่นได้มากขึ้นรับไว้เธอหน้านะ
0: เธอพูดถูกถ้าฉันรวยกว่านี้ฉันก็คงจะช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้ตกลงฉันรับเอาไว้ก็ได
3: ้ดีมากมันต้องอย่างนี้สิ
2: ดังนั้นหนูน้อยผู้ยากจนกับพ่อของเขาก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเลยตรงกันข้ามเขากับคอยช่วยเหลือคนที่ยากจนกว่าเขาเพราะเขารู้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่เคยมีค่าเท่ากับมิตรภาพส่วนเจ้ามังกรก็มีเพื่อนมากมายไม่มีมังกรตัวไหนรังเกียจมันอีกแล้วแต่ถึงจะมีเพื่อนมากแค่ไหนเจ้ามังกรก็ไม่เคยลืมเด็กชายเลยมันคิดอยู่เสมอว่าเด็กชายเล็กๆคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมันแล้วก็เป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างมันในเวลาที่มันเศร้าที่สุดและแน่นอนว่าเด็กชายและมังกรได้กลายเป็นเพื่อนที่รักกันตลอด

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งอบรมราษฎรผู้ยากไร้ลูกชาวนาลูกชาวไร่ที่ขาดโอกาสและไม่มีที่ทำกินพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหากได้รับการฝึกฝนด้านหัตถศิลป์ชีวิตของพวกเขาจะมีความหวังมีอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างสง่างามด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมเมตตาพระองค์ทรงคัดเลือกผู้เรียนด้วยพระองค์เองต่อมาโรงฝึกศิลปาชีพได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันสิริกิติ์กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างช่างฝีมือชั้นสูงด้วยหลักสูตรที่หลอมรวมภูมิปัญญาโบราณกับความประณีตในแบบไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นงานปักงานแทงหยวกงานแกะสลักงานทอผ้างานเครื่องเงินหรือศิลปะแขนงต่างๆวันนี้สถาบันสิริกิติ์ได้ผลิตช่างศิลปาชีพผู้ทรงคุณภาพจำนวนมากผลงานอันงดงามทรงคุณค่ารวบรวมและจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้ประชาชนได้ชื่นชมสถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเป็นแหล่งสืบสารงานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ 18:00 น.กับอีก4นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.นะครับที่เราจะมาคุยข่าวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญในหลายๆเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับมี105 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 819กิโลเฮิรตซ์891กิโลเฮิรตซ์รวมถึง AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับอยู่คลื่นไหนอย่าลืมรายงานตัวมาด้วยนะครับทักทายกันวันนี้เป็นยังไงบ้างถึงบ้านหรือยังบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ1เรื่องสำคัญเลยเรื่องราวนโยบายเรือธงในการกวาดล้างเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยล่าสุดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับทางด้านของท่านอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกวาดบ้านตัวเองเป็นอย่างไรทางด้านของกรมการปกครองครับเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมหมดเลยนะคุณผู้ฟัง878อำเภอเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนครับสำคัญเลยเรื่องของการป้องกันและก็การปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนให้เชื่อมั่นและไว้วางใจโดยล่าสุดครับผลการดำเนินการนะครับจากการตรวจครั้งนี้เนี่ยมีผู้รับการตรวจทั้งหมดเนี่ย 286,553 คนโดยไม่พบสารเสพติดนะครับจำนวน 286,506 คนและตรวจพบสารเสพติดจำนวน47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพบสารเสพติดในร่างกายนะครับได้ต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดครับอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างเคร่งครัดโดยถือว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งนายอำเภอจะต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแนวทางในการดำเนินการประกอบด้วย1เลยนะครับคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาสั่งพักราชการชั่วคราวระหว่างรอผลการตรวจยืนยันจากสถานตรวจพิสูจน์และโรงพยาบาลของรัฐนะครับหากผลการตรวจยืนยันว่าพบสารเสพติดนายอำเภอครับจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วนะครับทั้งนี้ครับอธิบดีกรมการปกครองก็ย้ำด้วยนะครับว่าการดำรงตำแหน่งทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองต้องยึดมั่นในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ในส่วนของการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อรักษาไว้นะครับซึ่งเป็นการความเชื่อมั่นของประชาชนหากปรากฏพบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับหรือการกระทำใดที่กระทบต่อเกียรติภูมิหรือศักดิ์ศรีนะครับของตำแหน่งความไว้วางใจของประชาชนกรมการปกครองครับจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและโปร่งใส โดยไม่ละเว้นโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมีคุณกนกวรรณนะครับส่งมาร่วมสนุกกันละจากสมุทรสาครนะครับแล้วก็มีคุณสุรชัยจากนครนายกด้วยที่ได้มีการถามเอาไว้นะครับเป็นคำถามว่าในชั่วโมงที่แล้วร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังไปนะครับถามไปว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับนายเอมมานูเอลมาครงเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับโพสต์ข้อความนี่นะฮะแล้วก็โพสต์เพลงหนึ่งเพลงนะครับผ่านเรื่องราวของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเป็นบทเพลงของวงคาราบาวหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่น่าจะทราบว่าเป็นเพลงอะไรถามไปลองไปค้นหาคำตอบได้นะครับร่วมสนุกกันตอบมาได้ครับหลังไมค์เลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งหรือว่าอีกเบอร์นึงก็โทรมาได้เช่นเดียวกันนะครับ02-276-9721นะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่นะครับเดี๋ยวเฉลยกันช่วงท้ายๆกันละกันเชื่อว่าหลังไมค์ตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่ร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ก็พูดจาแล้วก็ทักทายกันมามากมายเลยทีเดียวนะครับไปดูภารกิจของท่านนิกรนะครับนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บ้างครับล่าสุดเนี่ยท่านก็นำทีมพม.ลุยเคหะร่มเกล้านะครับตรวจแก้ปัญหาตรงจุดยกระดับชุมชนหน้าอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะครับโดยทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ลงพื้นที่ครับที่เคหะชุมชนล่มเกล้าทั้งในส่วนของการตรวจเยี่ยมนะครับทั้งในส่วนของการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนแบบครบวงจรส่วนของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของการดูแลฟื้นฟูนะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยนั่นเองมาดูในส่วนของนายนิกรสมกลางกันหน่อยท่านบอกแบบนี้ครับทันทีที่ได้ลงพื้นที่ที่ล่มเกล้าในการติดตามในการรับฟังการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของการตรวจเยี่ยมนะฮะสหกรณ์บริการคนตาบอดและก็คนพิการจำกัดโซนที่6มีการรับทราบนะฮะถึงปัญหาสภาพความเป็นอยู่และก็ความต้องการในการดำรงชีวิตของคนตาบอดด้วยโดยหน่วยงานครับของสังกัดกระทรวงพม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือเร่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไปล่าสุดครับท่านก็บอกว่าได้รับข้อเสนอนะครับ5ข้อจากสมาคมคนตาบอดเน้นๆเลยเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดูแลคนพิการนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ่านกองทุนสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันล่าสุดครับทางด้านของการตรวจเยี่ยมนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้ท่านก็บอกเช่นเดียวกันว่าในส่วนของโครงการบำบัดน้ำเสียต่างๆนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่นครล่มเกล้าโซนปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโซนเลยทีเดียวที่หลายๆคนลงพื้นที่ไปแล้วก็ติดตามกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการกำชับเรื่องของการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพไม่สร้างมลพิษทางน้ำก่อนระบายลงสู่ลำรางสาธารณะอีกทั้งยังมีการมอบหมายครับให้การเคหะแห่งชาติครับพิจารณาโครงการแก้ปัญหาน้ำเสียโครงการในคลองลำไส้ไก่ตามข้อเสนอของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ต้องการใช้สถานีบำบัดน้ำเสียของการเคหะแห่งชาติที่มีศักยภาพในการบำบัดนะครับเชื่อมทางน้ำจากคลองเข้ามาบำบัดแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำดีส่งกลับเข้าคลองเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยปิดท้ายครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจนะครับพื้นที่เก่าของเคหะสุขประชาด้วยเร่งดำเนินการในการดูแลเรื่องของการพัฒนาที่ติดกับโครงการเดิมของการเคหะแห่งชาติเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเนื่องจากว่ามีความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นจริงๆแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุต่อไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าส่วนแปลงที่ติด กับถนนกรุงเทพกรีฑาร่มเกล้าตรงนั้นเนี่ยบอกว่ามีศักยภาพสูงเลยทีเดียวนะครับในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ที่จะดำเนินการต่างๆด้วยในส่วนสำคัญปิดท้ายครับทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บอกการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับในส่วนของเคหะร่มเกล้าเนี่ยเห็นปัญหาจริงรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงแล้วก็ทราบความต้องการจริงนะฮะของประชาชนในชุมชนโดยตรงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นระบบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: 18นาฬิกากับอีก16นาทีครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับกลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของนักเรียนเรื่องราวของเยาวชนโอ้โหต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับต้องชื่นชมมากๆเลยทั้งเด็กทั้งนักเรียนทั้งเยาวชนณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความรู้มีความสามารถแล้วก็โดดเด่นมากๆหนึ่งในโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับทั้งในส่วนของคุณครูทั้งในส่วนของนักเรียนด้วยหลายๆคนเคยได้ยินไหมครับเรื่องของกีฬาหนึ่งชนิดเรื่องราวของกระบี่กระบองไทยล่าสุดคุณผู้ฟังโอ้โหโด่งดังไปไกลถึงเมืองจีนนะครับรางวัลล่าสุดนี่ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลประกายเพชรครั้งที่21ประจำปี2569ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูนะครับจะมาพูดถึงรางวัลนี้กระบี่กระบองไทยผงาดไกลถึงประเทศจีนเลยเป็นคุณครูครับจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการต่อสายกับท่านคุณครูด้วยนะครับแต่แน่นอนก่อนที่จะได้มีการพูดคุยกับคุณครูนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงก่อนรางวัลนี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นรางวัลสำคัญนะครับที่มอบให้กับนักเรียนนะครับที่ต้องบอกว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมกระบี่กระบองคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกต้องซ้อมนะครับต้องมีทักษะนะครับรางวัลประกายเพชรด้านศิลปะวัฒนธรรมมีความหมายอย่างไรกับตัวนักเรียนกับคุณครูด้วยวันนี้คุณครูอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณครูพัชรพลบัณฑิตเกตมาลาคุณครูจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ครับคุณครูสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ยินดียินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และบนก็ต้องขอบพระคุณคุณครูด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับสถานีของเรานะครับ
8: ครับแสดงความยินดีมากเลยครับที่จะมาร่วมรายการวันนี้ครับ
1: ครับคุณครูครับบอลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยน้องๆด้วยแล้วก็ทีมผู้ฝึกซ้อมฝึกสอนทุกๆท่านกับรางวัลประกายเพชรครั้งที่21ประจำปี2569คุณครูต้องเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงก่อนเลยว่าที่ไปที่มาของรางวัลนี้เริ่มต้นได้ยังไงครับคุณครูครับ
8: ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่มาของรางวัลนี้เราเห็นว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับได้ทุ่มเทในเรื่องของเสือป่าวัฒนธรรมนะครับเราก็เลยเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็รวบรวมสิ่งที่เด็กๆนั้นได้กระทำจริงๆนะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ไปพูดถึงไปแสดงในสถานที่ต่างๆนะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาของเด็กๆเราก็เลยรวบรวมผลงานเด็กๆเหล่านี้นะครับส่งเข้ารับการคัดเลือกนะครับเราชนประกายเพชรในปีนี้ครับ
1: สำหรับรางวัลนี้ก่อนเผื่อว่าอาจจะทุกท่านอาจจะยังทราบหรือไม่ทราบรางวัลประกายเพชรด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้เนี่ยเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านไหนเป็นพิเศษครับและมีความหมายอย่างไรกับทั้งคนที่ได้รางวัลแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนด้วยครับ
8: เรามองไปถึงในเรื่องของด้านวัฒนธรรมเพราะว่ากระบี่กระบองเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงภูมิปัญญานะครับที่ใช้ในการปกป้องบ้านเมืองนะครับคราวนี้นะครับรวมไปถึงว่าเด็กๆ เหล่านี้นะครับก็สะสมความสามารถและสิ่งต่างๆเราก็รวบรวมเข้าได้รับการประกวดนะครับเพราะว่าด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นเนี่ยอยากจะเผยแพร
1: ่
8: ด้วยวิชาการกระบี่กระบองเนี่ยมันเป็นวิชาที่เริ่มที่จะหดหายและก็หายากนะครับเราจึงมองว่าการประกวดเยาวชนประกายเพชรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประกาศและเผยแพร่ให้กับชุมชนให้กับนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมเหล่านี้แล้วก็วิชาการป้องกันตัวเนี่ยนะครับมันยังคงอยู่กับประเทศไทยครับ
1: งั้นต้องเริ่มไปที่กระบี่กระบองเลยจุดเริ่มต้นของชมรมกระบี่กระบองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีที่ไปมีที่มามีจุดเริ่มต้นของชมรมกระบี่กระบองด้วยจุดเริ่มต้นเริ่มได้ยังไงครับของชมรมนี้แล้วมีสมาชิกมารวมตัวกันได้ยังไงครับคุณครูครับ
8: อันนี้ผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปถึงครูของผมนะครับซึ่งเป็นครูที่สอนกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์มาก่อนผมนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สืบสายวิชากระบี่กระบองสืบสายดาบมาจากสายหลวงรักก็คือเป็นข้าหลวงในสมัยกรุงธนบุ
1: ร
8: ีนะครับก็คือเป็นคำว่าหลวงเนี่ยก็คือของในวังนะครับเขาเลยเรียกว่าสายวิชาหลวงรักหรือสายวิชาในวังนะครับหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่เรียกว่าการย้ายราชธานีข้าหลวงเก่าที่อยู่ในกรุงธนบุรีก็ไม่ได้ย้ายตามไปอยู่ในราชธานีใหม่นะครับทำให้วิชาการต่อสู้เหล่านี้ก็อยู่บริเวณที่เรียกว่าฝั่งธนบุ
1: ร
8: ีบริเวณวังหลังนั่นเองนะครับจนกระทั่งนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2540ท่านอาจารย์ปฏิพัฒน์ดาราดาเนี่ยก็ได้มาบรรจุราชการที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์แล้วก็เห็นว่าชื่อของโรงเรียนเนี่ยมันคำท้ายมันตรงกับคำว่ารักเหมือนกับสายหลวงรักของเราที่ผ่านมาเพราะท่านอาจารย์ก็เลยก่อตั้งชมรมขึ้นมา
1: ครับ
8: เพราะว่าชื่อธนบุรีก็คือเป็นดินแดนขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินดินแดนแห่งนักรบก็ตั้งชื่อโรงเรียนก็ตั้งชื่อโรงเรียนเนี่ยตามชมรมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก่อตั้งชมรมขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2540เราก็แนะนำเด็กๆนะครับแล้วเด็กๆที่สนใจนะครับที่จะมาเรียนวิชาการเหล่านี้ทั้งกระบี่กระบองมวยไทยนะครับมารวบรวมเข้าเป็นชมรมนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: นี่ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวกว่าที่จะมาก่อตั้งชมรมมีที่ไปมีที่มาด้วยมีคุณผู้ฟังถามมาหลายคนเลยเรื่องของท่าในการฝึกบ้างหลายคนสนอกสนใจกระบี่กระบองท่าความยากเป็นยังไงบ้างการฝึกการซ้อมเป็นยังไงบ้างต้องบอกใช้แรงกายแรงใจการจดจำท่าด้วยคุณครูซ้อมกันหนักมากแค่ไหนอย่างไรเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับ
8: เราในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะไปอยู่กับสำนักหรือไปอยู่กับชุมชนมันไม่ได้แล้วนะครับพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราจึงต้องมาอยู่กับโรงเรียนอยู่กับนักเรียน
1: ครับ
8: เพราะวิชาการเหล่านี้จะสืบทอดได้ก็เราต้องสืบทอดให้กับนักเรียนตั้งแต่เด็กนะครับคราวนี้นะครับเราทำชมรมกระบี่กระบองขึ้นมาเนี่ยนะครับท่าต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะท่ารำเราจะสืบสายมาจากในอดีตก็คือในบทของโบราณส่วนท่าใหม่ๆในเรื่องของท่าการต่อสู้เนี่ยก็เป็นในยุคของสมัยใหม
1: ่ครับ
8: เพราะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการครีเอทท่าต่อสู้หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการต่อสู้จริงอย่างเดียวเลยนะครับพอเป็นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีการครีเอทท่าต่างๆเพื่อให้เด็กๆนั้นสามารถได้เล่นท่าทางดุดันตีรุนแรงเสมือนจริงนะครับเราก็จะฝึกซ้อมเด็กๆเหล่านี้ทุกวันหลังเลิกเรียนนะครับทุกวันหลังเลิกเรียนเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้หนึ่งเพื่อไม่ให้เด็กๆเหล่านี้ไปมั่วสุ
1: ม
8: นะครับห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาว่างเนี่ยนะครับในการที่จะอยู่กับผู้คนอยู่กับสังคมมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ก็จะอยู่กับโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไปด้วยนะครับ รวมถึงกระบี่กระบองไม่ได้ฝึกแค่ศิลปะการต่อสู้กระบี่กระบองยังฝึกในเรื่องของศีลธรร
1: ม
8: นะครับจิตวิญญาณเพราะว่ากระบี่กระบองเนี่ยจะมีการไหว้ครูจะมีการเคารพครูบาอาจารย์เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพพ่อแม
1: ่ครับ
8: เพราะเหล่านี้ก็คือเป็นการฝึกจิตวิญญาณให้เด็กเหล่านี้ใช้วิชาการเหล่านี้ไปในทางที่ถูกต้องครับ
1: ครับในการซ้อมถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าต่อวันหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยซ้อมกันยาวนานขนาดไหนแล้วการแบ่งเวลาของน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบ่งลงตัวไหมอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรบ้างครับ
8: ปกติเราจะซ้อมทุกวันหลังเลิกเรียนก็คือตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็น
1: ครับ
8: แต่ถ้ามีแบบว่าการแข่งขันใกล้เข้ามาหรือจะมีการแสดงใกล้เข้ามาเราอาจจะไปถึงหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: ครับ
8: ส่วนอุปสรรคในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กๆนั้นจะท้อจะเพราะว่าวิชาการต่อสู้เหล่านี้มันไม่ได้ฝึกได้ง่าย
1: ๆ
8: มันต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆสะสมการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลาเป็นปี
1: อ
8: ุปสรรคอย่างแรกเลยคือเด็กๆเนี่ยก็จะท้อในเรื่องของการฝึกซ้อม
1: ครับ
8: เราพวกเราก็มีการแก้ปัญหานะครับโดยการจัดกิจกรรมบ้างให้เด็กๆได้แสดงออกในสิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาจากกิจกรรมให้เด็กเล่นด้วยกันก็มีครับ
1: ครับ
8: ให้เด็กเล่นด้วยการกิจกรรมเหล่านู้นอย่างนี้เพื่อให้เด็กนั้นหนึ่งคือเสริมความสามัคคีและเพื่อให้การฝึกซ้อมนั้นไม่จำเจเพื่อให้เด็กนั้นแบบว่ามีการฝึกซ้อมที่หลากหลายนั่นเองครับ
1: นี่นะครับต้องเรียกว่าหาเขาเรียกว่าความรีแลกซ์ให้กับน้องๆด้วยบางทีแล้วเนี่ยตั้งใจบางทีก็เกิดความเครียดด้วยในกดดันต่างๆด้วยแล้วก็ก้าวข้ามมาได้ด้วยในส่วนของมุมมองของคุณครูกันบ้างคนรุ่นใหม่กับการสร้างสรรค์กิจกรรมเหล่านี้คุณครูมองว่ายังไงบ้างครับและเสน่ห์ของกระบี่กระบองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำให้เด็กๆสนอกสนใจครับ
8: จริงๆเสน่ห์ของกระบี่กระบองมันคือเอกลักษณ์ของชาตินะครับเอกลักษณ์ของชาติที่ชาวต่างชาตินั้นจะเห็นว่าเนี่ยคือของคนไทยพอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของคนไทยมันเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของคนไทยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนะครับหรือกระบี่กระบองชาวต่างชาติเห็นปุ๊บ
1: รู้เลย
8: นี่คือของประเทศไทยนะครับล่าสุดนี้ผมไปแสดงที่ประเทศจีน นะครับเด็กๆไทยเด็กแสดงที่ประเทศจีนเรานำศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ถึงแม้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่เขามองเห็นก็คือเนี่ยแหละกระบี่กระบองเนี่ยของไทยนะครับอันนี้แบบของไทยนะอันนี้มาจากประเทศอะไรเขารู้เลยนะครับว่ามาจากประเทศไทยเหมือนเรายกมือไหว้ปุ๊บเขารู้เลยว่ามาจากประเทศไทยเพราะมันคือเอกลักษณ์ของชนชาติไทย
1: ครับบรรยากาศเมื่อกี้คุณครูเล่าถึงการนำน้องๆไปโชว์ที่ประเทศจีนไปเมืองไหนครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าการเตรียมตัวก่อนเลยหลังจากที่ทราบข่าวว่าจะต้องไปโชว์ที่ประเทศจีนมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ
8: เราไปเมืองยุ่นเฉินนะครับในงานเขาเรียกว่างานอาเทศกาลอาหารไทยเราก็ไปโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป
1: ์
8: หรือศิลปะการต่อสู
1: ้ครับ
8: นะครับอันนี้พอผมได้รับข่าวว่าเราได้คัดเลือกนะครับว่าจะได้ไปประเทศจีนซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมเองแล้วก็ของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเราก็ได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้รวมไปถึงเรานำเด็กที่เป็นศิลปะการต่อสู้เนี่ยนะครับไปฝึกซ้อมร่วมกับนาฏศิลป์ด้วย มันมีทั้งอ่อนและแข็งนะครับจะเห็นได้ว่าความสวยงามจะมีหลากหลายด้วยศิลปะการต่อสู้แล้วก็นาฏศิลป์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเอกลักษณ์ของคนชนชาติไทยของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราอยากจะให้มันเผยแพร่ออกไปอย่างครบเรื่องนะครับเพื่อหลังจากนั้นเรามีการฝึกซ้อมและเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะครับก่อนการเดินทางเด็กๆก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแบกชื่อเสียงประเทศไทยเอาไว้นะครับ
1: ครับไปกันกี่วันครับคุณครูครับ
8: ไปกัน10วันครับไป10วัน
1: 10วันนะครับฟีดแบคบ้างดีกว่าหลังจากที่ได้มีการโชว์เรียบร้อยแล้วล่ะหลายๆคนเห็นโชว์ของน้องๆ นักเรียนที่ตั้งอกตั้งใจโชว์กระบี่กระบองที่ประเทศจีนให้กับโลกได้เห็นถึงความงดงามแล้วเนี่ยฟีดแบคของคนส่วนใหญ่แล้วเขาชื่นชมยังไงบ้างกับโชว์ของน้องๆครับ
8: ชาวจีนหรือชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเขาชื่นชมการแสดงของเรามากครับเพราะว่าเขามองเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินำมาเสนอนะครับให้เห็นในมุมมองใหม่ๆของชนชาติไทยชาวต่างชาติตื่นเต้นมากครับรวมไปถึงในเรื่องของนาฏศิลป์พวกเราก็ได้นำเด็กๆของชาวจีนเนี่ยนะครับมารำวงกันสนุกสนานนะครับเด็กๆเขาก็รำพยายามรำในสิ่งที่เขาสามารถรำได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอด้วยความสนุกสนานครับรวมไปถึงในเรื่องของโชว์ศิลปะการต่อสู้ทุกคนมีความตื่นเต้นมากนะครับมีความตื่นเต้นมากพร้อมกับเสียงตบมือครับที่ตามมานี่คือเสียงความชื่นชมของชาวต่างชาติครับ
1: ครับต้องบอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นจากความรักความชอบแล้วก็การฝึกฝนด้วยทำให้ประสบความสำเร็จครับคว้ารางวัลประกายเพชรด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยในส่วนนี้คุณครูคิดว่าอย่างไรบ้างในส่วนของการนำเอากระบี่กระบองไปโชว์แล้วก็เป็นการผลักดันทั้งในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทยและทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแบบนี้ความรู้สึกของคุณครูรู้สึกยังไงบ้างครับ
8: อย่างแรกเลยนะครับความที่ผมเป็นคนไทยหนึ่งเลยคือความภาคภูมิใจในเรียกว่าศิลปะประจำชาติถึงเราจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เราสามารถผงาดขึ้นในประเทศดินแดนใหญ่นะครับดินแดนที่เขาพัฒนาแล้วนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถสู้ทักเทียมเหล่าบรรดาประเทศต่างๆได
1: ้นี่
8: สิ่งเหล่านี้ก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราครับ
1: ครับแสดงความยินดีด้วยกับทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆด้วยนะครับช่วงนี้ครับอยากให้คุณครูฝากถึงเด็กๆนะครับน้องๆเพื่อนๆเยาวชนที่ต้องบอกว่านอกเหนือจากกระบี่กระบองแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยหลายๆอย่างหลายๆแขนงก็ยังคงมีความงดงามอยู่ถ้าเกิดว่าเหล่านี้เนี่ยมีความสนใจสามารถที่จะไปเพิ่มเติมไปต่อยอดหรือว่าผลักดันตรงนี้ได้อย่างไรในเรื่องของการฝึกฝนครับ
8: สิ่งเหล่านี้มันเขาสามารถที่จะภาคภูมิใจในตัวเองได้เลยครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือศิลปะประจำชาติที่คนอื่นนั้นยอมรับชาวต่างชาติยอมรับนะครับเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆเนี่ยคือสิ่งที่เขาสามารถนำวิชาการเหล่านี
1: ้
8: ไปต่อยอดเป็นอาชีพสามารถเป็นโควต้าทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งลูกศิษย์ผมบางคนนี่เป็นนักสตันแมนนะครับที่ไปโชว์ระดับโลกเลยนะครับเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะไปต่อยอดที่จะเป็นอาชีพให้กับเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะครับถ้าเรามีความสามารถเราสามารถที่จะนำวิชาการเหล่านี้นะครับ เรียกว่าไปเผยแพร่แล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าศิลปะประจำชาติครับ
1: ครับนอกเหนือจากกระบี่กระบองแล้วทางโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์เนี่ยมีอย่างอื่นที่อยากจะบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอีกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนอกเหนือจากกระบี่กระบองครับ
8: ในโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์นะครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของนาฏศิลป
1: ์
8: นาฏศิลป์เนี้ยนะครับเคยเล่นแสดงหน้าพระที่นั่งมาแล้ว
1: โอ้เล่าให้ฟังนิดนึงครับ
8: ลำโชว์พระที่นั่งมาแล้วนะครับด้วยงานสัมพันธ์ไทยจีนนะครับเราก็มีแขกมีองค์สมเด็จพระเทพนะครับซึ่งเสด็จมาเราก็รับโดยการรำถวายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวธนบุรีเนี่ยประทับใจนะครับแล้วก็ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณครับเพราะเรื่องการรำนาฏศิลป์นะครับก็ยังมีรวมไปถึงนะครับวงดุริยางค์นะครับที่มีความสามารถนะครับที่พร้อมที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามารถของธนบุรีของเราครับ
1: ครับเอาละช่วงท้ายครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปติดตามนะครับในส่วนของช่องทางในการติดตามผลงานของน้องๆอยากไปซัพพอร์ตอยากไปให้กำลังใจกับกลุ่มน้องๆที่ต้องบอกว่ามีความตั้งใจมากๆเลยไปติดตามได้ช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับคุณครูครับ
8: อย่างแรกเลยนะครับในเพจ Facebook ของโรงเรียนธนบุรีวรทีวีพระลักษณ์นะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของการไปแสดงในการแข่งขันแล้วก็เป็นเรื่องของการโชว์ในสถานที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงเพจของคณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรทีพีพระราชาครับ
1: ครับผม
8: ก็จะเป็นเพจที่นำเสนอกระบี่กระบองของเราที่ดังนะครับที่ไปส่งเสริมในสถานที่ต่างๆไปแสดงในสถานที่ต่างๆนะครับให้ทุกคนนั้นนะครับได้พบเห็นนะครับเราก็จะนำเสนอลงไปในเพจนะครับ
1: ครับผมช่วงสุดท้ายแล้วครับคำถามสุดท้ายแล้วคุณครูอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างเชิญเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากแฟนๆรายการส่งมาเยอะมากเลยทั้งชื่นชมน้องๆที่ไปแข่งขันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยไปโชว์กันถึงประเทศจีนด้วยแล้วก็การคว้ารางวัลสำคัญครั้งนี้ด้วยอยากจะขอบคุณใครบ้างคุณครูเชิญเลยครับ
8: อย่างแรกต้องขอขอบคุณนะครับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะนำศิลปะการต่อสู้เหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ได้เราต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับที่เราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเราต้องได้รับการยอมรับก่อนเพราะฉะนั้นเราขอขอบคุณนะครับชาวไทยทุกท่านเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรทีพีพระราชรัฐนะครับ
1: ครับ
8: ที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของอุปกรณ
1: ์
8: นะครับอุปกรณ์ทุนการศึกษาต่างๆต้องบอกว่าเด็กเหล่านี้นะครับไม่ได้ร่ำรวยนะครับบางทีก็ต้องใช้อาชีพกระบี่กระบองเนี่ยในการไปโชว์เพื่อได้รับทุนการศึกษา ผู้อำนวยการก็มีความเมตตาให้ทุนการศึกษาเด็กๆนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไปครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณคุณครูครับคุณครูพัชรพลบัณฑิตเกตมาลาคุณครูจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษ์ครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยขอบพระคุณมากๆแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณครูนะครับทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็รวมถึงน้องๆทุกๆคนด้วยครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
8: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ทุกๆวันครับนอกเหนือจากเรื่องราวข้อมูลข่าวสารการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่จับประเด็นเป็นข่าวครับนำมาฝากทุกวันเด็กนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไม่ไปมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งผิดกฎหมายต่างๆยาเสพติดต่างๆไม่เอาโดยเด็ดขาดแน่นอนรายการของเราก็ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้คุณครูเป็นแรงสำคัญครับในการที่จะหล่อหลอม

รดที่ไหนหลังเลิกเรียนก็ต้องมาซ้อมวันนึงก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะเมื่อกี้นี้ที่คุณครูบอกตั้งแต่บ่าย 2:30 นใช่ไหมครับไปจนถึง 5:00 น 6:00 นนะครับแล้วก็ต้องมีความมานะพยายามด้วยคว้ารางวัลประกายเพชรแล้วก็ไปโชว์ถึงที่ประเทศจีนด้วยเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับน้องๆด้วยอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับที่ติดตามกันนะครับบอกแล้วว่ามีทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีข่าวดีสำหรับคุณครูกันหน่อยนึงอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงคุณครูก็ทีมงานไปหามาให้นะครับจากเพจของสวทของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงครม.ไฟเขียวโครงการผลิตคุณครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ตั้งใจครับที่จะสร้างคุณครูที่มีสมรรถนะสูงมีศักยภาพสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนามีการตั้งเป้าด้วยคุณผู้ฟังครับยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลโดยเรื่องนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าที่ประชุมครม.ครับมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นะครับปี2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอและมีการอนุมัติครับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้เป็นงบประมาณในการดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูแล้วก็เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการนี้ครับเล่าให้ฟังแบบนี้ระยะที่2นี้เนี่ยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1มาดูวัตถุประสงค์สำคัญกันหน่อยนึงครับมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนบอกมีความจำเป็นต่อการจัดการเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่ทั้งในการผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะแล้วก็มีศักยภาพสูงทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะฮะแล้วก็ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลนะครับโดยในระยะที่2เนี่ยเขามีการตั้งเป้าด้วยจะผลิตครูคุณภาพสูงรวมกว่า 16,033 คนรวมทั้งหมดเนี่ย9รุ่นด้วยกันครับโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกนะฮะตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วก็จะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยสรุปส่งท้ายครับโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนในพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐนะครับรวมถึงได้มีการคัดสรรคุณครูที่มีคุณภาพเข้ามาเข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาแล้วก็ในพื้นที่ตามความต้องการต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับไฟเขียวครูคืนถิ่นเฟส2สร้างครูบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนานั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับจากทางด้านของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องราวครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องราวของครม.สัญจรกันหน่อยก่อนหน้านี้นะครับมีแพลนครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในห้วงเวลาระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนใช่ไหมครับแต่ล่าสุดนะครับรัฐบาลเลื่อนการประชุมครม.สัญจรมิถุนายนนี้มีโครงการเสนอจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับโดยล่าสุดนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าในที่ประชุมครม.วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณครับว่ายังมีโครงการจากทั้งทางภาครัฐนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนะครับซึ่งกำหนดเดิมนะที่เคยทราบกันน่าจะเป็นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนแต่เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าวเนี่ยมีขอบเขต

0: เขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นครับต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาในการกั่นกรองและก็การตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐนะครับนอกจากนี้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังครับจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีเวลาทั้งการเตรียมข้อมูลนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนทั้งนี้ครับภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปโดยรัฐบาลยืนยันครับว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความหน่อยโอ้หลายคนเลยส่งเข้ามามากมายหลากหลายเลยทีเดียวมาดูไปพร้อมๆกันนะฮะทางเพจของสวท.คุณหนุ่มเมืองขอนตอบมาแล้วไม่ลืมเดี๋ยวจะเฉลยช่วงท้ายๆชั่วโมงนะครับมีบอกว่าแชร์คลื่น FM 92.5 แล้วนะคะแสงเสียงดีชัดเจนทุกอย่างโอ้โดยเฉพาะผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณมากๆได้สาระได้ประโยชน์นะครับแล้วก็แขกรับเชิญที่มาพูดคุยก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยที่ต้องบอกว่าใช้เวลาว่างๆนะครับหลังจากที่เลิกสอนก็มาควบคุมการสอนแล้วก็พัฒนาเด็กนักเรียนเยาวชนต้องชื่นชมคุณครูจริงๆนะเดี๋ยวก็จะมีเชื้อเชิญมาอีกหลากหลายพื้นที่หลากหลายโรงเรียนที่ต้องบอกว่าไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับน้องๆยุคปัจจุบันนี้เก่งมากๆในหลากหลายสาขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประสานกันต่อนะครับมีดีใจที่คุณบอลนำกิจกรรมของโรงเรียนทุนบุรีมานำเสนอเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนเด็กและก็เยาวชนด้วยนะครับมีคุณเจริญชัยมีคำถามฝากมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะฮะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับย้ำเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเข้าให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลงทะเบียนกลุ่มที่ลงทะเบียนก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนครับนะฮะเดี๋ยวรอเลยนะครับกลุ่มนี้เดิมท่านได้300ใช่ไหมครับในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้เพิ่มอีก700นะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะฮะรอได้เลยนะครับท่านได้300ท่านจะได้เพิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับอ่ะคุณนิชาภานะครับตอบมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับส่งเข้ามาโอ้กี่ข้อความเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะขอบคุณมากครับทยอยส่งเข้ามาแล้วก็หลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็แสดงความคิดเห็นทักทายนะครับเป็นกำลังใจอย่างน้อยๆกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในทุกๆวันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นห้วงเวลาสำคัญเลยทีเดียวที่ได้มาอัปเดตกันว่าเฮ้ยเหตุการณ์ในวันนี้มีอะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างล่าสุดชั่วโมงที่แล้วไม่ลืมที่ถามกันไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเก็บตกก็แล้วกันเก็บตกจากประเด็นเป็นข่าวจากข้อมูลนะครับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้มีการหยิบยกเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไทยที่โด่งดังมากๆหยิบเพลงนี้ครับไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากๆเลยนะครับเป็นเพลงของวงคาราบาวนะครับท่านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสโพสต์เพลง Made in Thailand ของวงคาราบาวลงใน Instagram ส่วนตัวนะครับภายหลังจากที่ได้มีการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าเพลงนี้ครับหลายๆคนร้องตามได้บนย้อนให้สักนิดนึงครับเพลง Made in Thailand ที่ท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวคือ Instagram ส่วนตัวเพลงนี้ครับ ย้อนกลับไปในปี2527วงคาราบาวครับปล่อยเพลงนี้ในชุดที่5อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเลยทีเดียวอัลบั้มชุดนี้ครับเป็นอัลบั้มประวัติศาสตร์เลยนะมียอดจำหน่ายเทปแล้วก็ยอดจำหน่ายซีดีเนี่ยกว่า5ล้านตลับนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังไม่มีใครสามารถทำลายสถิตินี้ได้เลยทีเดียวนะครับเบื้องหลังการประพันธ์เพลงนี้ Made in Thailand นะครับก็ต้องบอกว่าณแอดยืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติได้แรงจุดประกายจากบทสนทนากับคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมครับต้องบอกว่าเป็นในห้างใหญ่ของ GMM Grammy นะครับแล้วก็หยิบยกมาตอนนั้น2527ย้อนกลับไปนะพฤติกรรมของคนไทยเขาบอกตอนนู้นนะหลงไหลในสินค้าแบรนด์นอกนะครับหลายคนตอนนู้นนะครับก็เรียกว่าพอมีเพลงนี้ขึ้นมา Made in Thailand โอ้โหเรียกว่าปลุกจิตวิญญาณของคนไทยให้กลับมาแบบถึงแก่นเลยทีเดียวแล้วก็นำมาซึ่งโอ้โหคอนเสิร์ตต่างๆมากมายในปี2528ในวันที่9กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชมเข้าชมคอนเสิร์ตของวงคาราบาวตอนนู้นนะกว่า 40,000 คนสะท้อนถึงทั้งตัวเรื่องของเพลงสะท้อนถึงทั้งเรื่องของความชื่นชอบของตัวศิลปินด้วยล่าสุดวันนี้ครับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะฮะก็ได้มีการหยิบเพลงนี้เรียกว่ามาโพสต์อีกครั้งหนึ่งโอ้โหนะฮะเป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็จับไม้จับมือกันนะครับเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่นะฮะเป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติแล้วก็รอยยิ้มนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็มีการไปแชร์ต่อกันนะครับในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียวพูดถึงเพลงนะครับพูดถึงคาราบาวตรงพอดีเป๊ะบรรจบเหมาะพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับวันศุกร์นี้เราจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะที่สวทของเรานะครับแน่นอนหลายคนติดตามกันอยู่เดี๋ยวบอลจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันหน่อยนึงมีสกู๊ปที่น่าสนใจเชิญรับฟังพร้อมๆกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันศุกร์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพอจบรายการปุ๊บนะครับก็จะไปดูคอนเสิร์ตเขียวคาราบาวนะครับแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายฟรีคอนเสิร์ตครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยใครสนใจครับคุณผู้ฟังโอ้ลงทะเบียนตอนนี้เยอะมากนะครับจากทั่วประเทศไทยเลยข้อความส่งมางานนี้สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใครสนใจครับแนะนำก่อนตอนนี้เบื้องต้นคลิกเข้าไปเลยในเพจของถนนดนตรีนะครับก็สามารถลงทะเบียนก่อนนะฮะตอนนี้แต่จริงๆทีมงานแอบมาบอกว่าโอ้โหคนลงทะเบียนหลักพันแล้วอ่ะคุณบอลแต่ว่าก็ลองดูนะครับบางคนอยากจะ walk in เข้ามาได้นะครับเราเตรียมสถานที่ไว้รอต้อนรับคุณผู้ฟังอยู่นะครับก็มีจอใหญ่โตเลยตอนนี้เริ่มจัดแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มจัดแล้วทีมงานที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาที่ NBT ของเราด้านหน้าเนี่ยก็จะขึ้นโปสเตอร์นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายชอบคอนเซปต์จังเลยครับต้องบอกว่าคอนเซปต์ดีๆนะครับเจอกันวันศุกร์นี้คุณผู้ฟังครับ29พฤษภาคม 6:00 นเป็นต้นไปครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตั้งแต่ 6:00 นคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเพจ Facebook หรือว่าในเพจ Facebookของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ไปติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับเวลา4ทุ่มจนถึง5ทุ่มทาง NBT และก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz นะครับ FM 92.5 MHz แล้วก็มี AM 800 91กิโลเฮิรตซ์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับซึ่งจะออกอากาศนะฮะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใครอยากมาดูนะครับมาเลยชมฟรีย้ำว่าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะจ๊ะรีบมาเลยวันศุกร์นี้นะครับถนนดนตรีแล้วมีคอนเสิร์ตดีๆคราวก่อนนู้นก็มีโอ้โหพี่หนูมิเตอร์มีบิลกัลยาณศิลปินเยอะมากนะครับเท่าที่เรามีโอกาสได้ประชุมดูกันเนี่ยโอ้โหอันดับต้นๆของประเทศทั้งนั้นเลยที่จะมาเล่นให้ได้ชมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำคุณผู้ฟังเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไปกดติดตามไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะได้ติดตามทุกเรื่องราวทุกข้อมูลนะฮะแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยแน่นอนสวทของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็เจอกับบอลได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:07จนถึง19:00 นคุยข่าวกันแบบนี้ว่ามีเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นในรอบวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอย่างที่ย้ำการภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับหลายเรื่องเลยคุ้มครองผู้บริโภคตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดอย่างที่บอกกันครับวันนี้ท่านก็เดินทางไปที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้บริโภคสคบนำทีมครับจับมือกับปคบกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำที่ผิดรูปแบบทุกรูปแบบผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับเพื่อคุ้มครองประชาชนที่ต้องบอกว่ามีการถูกหลอกรายวันโดยล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนำคณะนะฮะประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางไปยังกองครับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปกปคบนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสรุปส่งท้ายครับต้องบอกเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยปัจจุบันนี้ครับยังพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังและก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยรูปแบบมีมาแบบซับซ้อนแล้วก็มีการโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคมีสินค้าปลอมมีการหลอกขายออนไลน์นะครับทั้งหมดทั้งมวลท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำสคบมาหารือนะครับกับทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่มีบทบาทกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือบก.ปคบเพื่อยกระดับความร่วมมือแล้วก็เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองปิดท้ายกันใครที่อยากจะแจ้งนะครับสายด่วนสคบแจ้งได้เลยนะครับบนฝากเอาไว้1166ย้ำนะครับ1166นะครับหรือคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันก็ได้ฮะ OCPB Connect คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับคลิกเข้าไปที่ www.ocpb.go.th นะครับหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับนี่ก็พื้นทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับเจอกันทุกวันเลยนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับโอ้วันนี้มีข้อความส่งมาเยอะมากบอกว่าได้รับแล้วได้รับแล้วคุณบอลดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับอ่านยืนยันมานะครับเพราะว่าหลายคนรออยู่เมื่อวานนี้บอกว่าไม่ได้เลยวันนี้ได้รับ SMS แล้วก็ดีใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยวันนี้เวลาบอลหมดแล้วครับพรุ่งนี้นะครับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นวันนี้บอลไปแล้วครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนสถานีซีสิบสามเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานคร ึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
17: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่ง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้จังหวัดกระบี่นะคะในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะกรมจัดหากระทรวงคมนาคมค่ะได้จัดสร้างงบประมาณนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะพีพีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพนะคะรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ย540วันซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายน2570นะคะก็เพื่อความเขาเรียกว่าความสะดวกสบายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในฝั่งทะเลอันดามันที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะซึ่งน้องฝนเองเนี่ยไปทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะสวยงามไม่เคยแบบทําให้ผิดหวังเลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เรานะคะก็คือเรื่องราวของเกาะพีพีนะคะก็คือใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนําให้มากันสักครั้งนึงนะคะที่เกาะพีพีนะคะแล้วท่านจะรู้เลยว่าความสวยงามนะคะของทะเลบ้านเราเป็นปันปรือนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

จที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะคงจะต้องจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมการประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ.2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีชนาธิปดีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศ ดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ I Hofen Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง I Hofen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นไป3ต่อ2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายพัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบิชเกมครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่
11: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่า และสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาเราครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งแล้วก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จ่อข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนได้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็น

สิ้นเสียงของเขาห้องต้องห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เอ็งฟังง่ายๆเอ็งเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้า3ก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้ง3ก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่2ก็คือเสรีภาพก้อนที่3คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเอ็งเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยชัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกในรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรู้อุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังตัวเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นเขาพาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นพื้นดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยะตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทน

แอนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนให้ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมนึงก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะนึงดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5,700,000รายภายใน24ชั่วโมง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า 24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
12: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus ในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาค รัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60-40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
13: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับรายการสาระสารพันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอาจจะยังใหม่อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและที่น่าสนใจมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันนะคะเป็นรายการที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการวันอังคารค่ะก็มาเจอกับดิฉันนะคะภูมิรัตน์มีลักษณะนอกจากสาระที่นำมาฝากกันนะคะก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็พบกับสภาพอากาศฟ้าฝนสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันแดดสดใสบางวันก็มีฝนลงมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบางท่านอาจจะชอบไปทะเลหรือว่าอาจจะชอบไปภูเขาส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายเดินป่าหรือว่าสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็ได้นำสถานที่ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: สาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันค่ะแก้วภูมิรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้นำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากนี้เชื่อว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะคือถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมาระยะหนึ่งค่ะก็จะกลับมาเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสิ่งที่โดดเด่นนะคะเป็นที่เรื่องลือก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเกิดจากการแตกผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายเหลี่ยมต่อมามีการผุพังและการกัดเซาะโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่งทำให้เกิดลักษณะเป็นชั้นๆลวดลายรูปร่างคล้ายงูหรือพญานาคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาค่ะว่าเจ้าปู่อือลือราชาเป็นราชาผู้ถูกสาปให้เป็นพญานาคเฝ้าถ้ำแห่งนี้ชั่วนิดนิรันดร์เพราะเป็นต้นเหตุของรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ค่ะทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงพระอือลือราชาจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อบังเกิดเมืองขึ้นใหม่ซึ่งในอดีตค่ะพื้นที่นี้ขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหม่คือบึงกาฬค่ะถ้ำนาคานะคะตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในแต่ละฤดูกาลค่ะจะให้ภาพและบรรยากาศแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะหินจะมีความฉ่ำน้ำเกิดมอสเฟิร์นและพืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเห็นลวดลายคมชัดงดงามยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆส่วนช่วงหน้าร้อนค่ะจะเห็นผิวหินชัดเจนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกเช่นคอยหินเต็งรังคำมอกหลวงมาวิ่งอารางตะแบกเกลียบเป็นต้นค่ะระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงถ้ำนาคาค่ะประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติประกอบด้วยบันไดเป็นช่วงๆสลับกับพื้นดินค่ะและมีบางจุดจะต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวทางตอนขึ้นและลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังและหัวนาคาที่1เป็นต้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะและออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศลึกลับน่าค้นหานะคะถ้ำนาคาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก็ได้นำมาฝากกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรค่ะที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อน

0: ตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนเวลาที่เรามองเห็นหญ้าขึ้นอยู่ริมทางตามท้องนาหรือว่าสวนหลังบ้านค่ะอาจจะคิดว่าเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาแต่หญ้าหลายชนิดในบ้านเรานะคะในประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งในตำรับยาไทยตำรับยาพื้นบ้านทางเหนือนะคะรวมถึงในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะมารู้จักกับหญ้าที่เป็นยากันนะคะเริ่มกันที่หญ้าดอกขาวหรือบางพื้นที่เรียกว่าหญ้าสามวันค่ะเป็นพืชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นอยู่ตามริมทางนะคะมีดอกสีขาวฟูฟูคล้ายสำลีเล็กๆดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นสมุนไพรสำหรับอดบุหรี่ค่ะกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นพืชล้มลุกดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงออกดอกเกือบตลอดปีค่ะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะสำหรับวิธีคือนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งตำรายาจีนบอกว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติหวานขมเล็กน้อยกระจายลมและลดความร้อนทำให้เลือดเย็นถอนพิษสงบประสาทกรณีเป็นไข้หวัดความดันเลือดสูงตับอ่อนแอนอนไม่หลับน้ำนมน้อยต้องผสมสมุนไพรตัวอื่นขนาดใช้ประมาณ 15-30 กรัมกรณีนอนไม่หลับใช้30กรัมผสมหญ้าส้มสังกา30กรัมต้มดื่มหรือผสมพุทราจีนแดง5ผลและสน30กรัมรวมกันต้มดื่มถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนแอใช้หญ้าหมอน้อยและสมุนไพรที่ชื่อมะกล่ำตาหนูอย่างละ30กรัมต้มน้ำกินในช่วงกลางฤดูร้อนหากมีไข้ใช้หญ้าสด60กรัมต้มน้ำกินส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้ทั้งต้นนะคะใช้ต้มดื่มลดไข้แก้ไอแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบเฉียบพลันแก้ริดสีดวงทวารแก้ปัสสาวะลดที่นอนแก้ท้องร่วงการใช้เป็นยาอดบุหรี่ไม่ควรใช้กรณีเป็นโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากมีสารโพแทสเซียมสูงอาจมีผลต่อร่างกายได้หญ้าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายคนรู้จักอยู่ใกล้ตัวเรานะคะคือหญ้าคาเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาตามคันดินหลายคนอาจจะเคยเด็ดกลีบดอกสีขาวๆมาเล่นตอนเป็นเด็กค่ะเป็นหญ้าอีกชนิดค่ะที่มีการใช้ในตำรับยาไทยโดยในตำรายาไทยนะคะกล่าวถึงสรรพคุณรากมีรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาขับปัสสาวะจากงานวิจัยรากหญ้าคายังไม่พบพิษเฉียบพลันและไม่มีงานวิจัยอื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าปากควายค่ะอาจจะฟังดูชื่อแปลกนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอยาโบราณรู้จักกันดีหญ้าปากควายมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนภายในขับปัสสาวะดับพิษกาฬและพิษทุกอย่างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกค่ะในตำรายาจีนค่ะกล่าวถึงพืชหญ้าที่ใกล้เคียงกันอีกชนิดชื่อว่าหญ้าฟางหรือหญ้าตีนกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะแต่ลำต้นหญ้าปากควายแผ่แบนราบกับพื้นมากกว่าลักษณะช่อดอกจะยาวกว่าหญ้าชนิดนี้หมอพื้นบ้านใช้อบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนดีหากมีปัสสาวะมากใช้รากผสมสมุนไพรเช่นอ้อยดำหรืออ้อยแดงและข้าวกล่ำส่วนหญ้าแห้วหมูค่ะมีหลายชนิดที่ขายตามร้านขายยานะคะเป็นยาในสาธารณสุขมูลฐานทั้งไทยและประเทศในอาเซียนเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในเอเชียค่ะมีหัวใต้ดินสีแดงน้ำตาลมีกลิ่นหอมใบยาวแคบมีเส้นใบออกดอกช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมการเก็บเกี่ยวนะคะหัวหญ้ามาเป็นยามักจะเก็บในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตำรายาจีนบอกว่าหญ้าแห้วหมูมีรสเผ็ดคมเล็กน้อยแก้ปวดท้องแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนหากนำยาไปผัดกับน้ำส้มสายชูจะทำให้ยามีสรรพคุณแรงขึ้นส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องทางภาคเหนือค่ะเรียกยาแห้วหมูว่ายาเนี่ยวหนูหรือยาเยี่ยวหมูค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนานะคะก็ค่อนข้างใช้มากใช้รักษาปัสสาวะเหลืองผอมเหลืองส่วนตำรายาเวียดนามค่ะจะเอาไฟเผาลนเพื่อกำจัดรากที่หัวแห้วหมูนำมาล้างทำความสะอาดแล้วอบแห้งหรือตากแดดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับทางประเทศจีนค่ะก็มีการนำมาใช้รักษาประจำเดือนไม่ปกติอาการปวดท้องประจำเดือนปวดกระเพาะอาหารอาการอาหารไม่ย่อยท้องเสียและอาเจียน การที่จะนำหญ้ามาใช้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าหญ้าเสียก่อนค่ะก็คงจะต้องพิจารณาแหล่งกำเนิดของพืชปัจจุบันก็มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรรมเพราะว่ามีการเพาะปลูกทำสวนทำไร่นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีจากหญ้าทั้งหลายได้และเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็จะต้องใช้กันอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมค่ะบางชนิดอาจจะส่งผลต่อร่างกายหากใช้ในปริมาณมากหรือการใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่ก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาบ้านเราสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันนะคะก็อาจจะมีคุณค่ากว่าที่เราคิดแต่อย่างไรเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้สมุนไพรก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นยาได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าวันนี้แก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี้
10: นายบุญช่วยหอมยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาจอที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อได้ชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทรภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูเอิบแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

ครูสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวศพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทีมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ังคุณบุษยารังสีขาจันรอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองเล่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงป่านันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ฟังเพลงพรพรมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
8: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในน่านน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี้
9: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจำนวนกว่า 200,000 รายให้เตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้พร้อมตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา15ปีให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้กู้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมภายใต้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบก้อนรายปีหรือทยอยจ่ายเป็น งวดให้ครบตามกำหนดนอกจากนี้กยศ.ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษด้วยการลดเงินต้นให้ร้อยละ3สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect และติดต่อนัดหมายได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์02016 4888ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
10: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือกองทัพบูรพาคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำผลงานของวงดุริยะโยธิน
1: เห็นเสียงตรากระต่ายแรงกองทัพบูรพา

ที่จบไปนั้นคือเพลงกองทัพบูรพาผลงานของวงดุริยโยธินค่ะคุณประหยัดไสยสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะชื่อเพลงสมรภูมิไม่ได้อยู่ในละครเรื่องใดแต่เป็นเพลงปลุกใจที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินไทย

เพลงสมรภูมิผลงานของพลตรีรงค์วิจิตรวาทการจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะฟังเพลงจากละครและภาพยนตร์เก่าๆซึ่งจะเลือกเพลงที่มีการขับร้องคู่และนำมาบันทึกเสียงภายหลังนะคะเริ่มด้วย2เพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479เพลงแรกสุรานารีคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์บันทึกเสียงต่อได้ชื่นชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะทั้งสองเพลงนี้คุณจำรัดรวยนิรันดร์ประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณนาถาวรบุตร

เพลงสุรานารีและชื่นชีวิตเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479นะคะซึ่งแต่เดิมผู้ขับร้องก็จะเป็นผู้ที่แสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นเพลงชุดต่อไปเพลงหนึ่งที่ว่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เรื่องเลือดชาวนาคืนนี้เราจะฟังคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลและคุณชัชวินภูมิดิษฐ์ขับร้องเพลงที่สองความรักของฉันจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เช่นเดียวกันคือเพลงหวานใจคืนนี้จะเป็นเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณฉลองสิมาเสถียรค่ะเพลงที่สามฉันฝันไปจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องเพลงหวานใจเช่นเดียวกันคุณมีศักดิ์นาครัตน์และคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องนะคะทั้งสามเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูนาถฐาวรบุตรค่ะ

0: 喵喵喵。
1: เราได้ฟังเพลงจากภาพยนตร์รุ่นเก่าๆกันมาแล้วนะคะคราวนี้ฟังจากละครบ้างค่ะเป็นละครของพรานบูนนะคะเพลงแรกจันเจ้าขาจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณชรินทร์นันทนครสองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเมฆรัศมีคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์นีปิยะศิรานนท์ขับร้องเพลงที่3ต้นข้าวคอยฝนคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้เป็นผลงานของพรานบูนนะคะ

ียงเอาทรัพย์เข้าช่วยเพียงเอารูปสวยเข้าเกี่ยวเพียงเอารถยนต์ตอนเดียวหาลอนเที่ยวสำราญจนดึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งบุฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อนบุฟังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงไหนรู้ตรงที่ดูดูตรงไหนดูตรงที่จุดสัมผัสรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตัวหวังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่ตรงนั้นการที่จิตมาสังเกตดูมากำหนดรู้มาจดจ่อมานึกถึงลมหายใจในจุดนั้นความระลึกได้นั้นการจดจ่อนั้นการสังเกตนั้นคือสติท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นแล้วสติจึงไม่ใช่ลมสติจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นน่ะคือสติพอเราฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นตรงนี้เห็นนี่คือด้วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นลมใช่ไหมเราเห็นด้วยสติคือการที่เรามานึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดละสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงจะมาเห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเอ้ยลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้ด้วยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญาปัญญาเกิดแล้วเลยปัญญาสติอยู่กับจิตอยู่กับลมจิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นณจุดที่เราดูลมนั่นแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกใดๆผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลๆไปเนี่ยไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อไปมันก็เป็นสติต่อไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นมากลายเป็นปัญหาที่หมายถึงว่ารู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำความเข้าใจการนำไปใช้งานที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของความขี้เกียจท่านผู้ฟังเราจะเอาชนะความขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจแบบสังกตายไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเราจะเอาชนะข้อนี้ได้อย่างไรสโคปของสิ่งที่จะพูดในวันนี้จะไม่ได้รวมไปถึงคนที่เป็นซึมเศร้านะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะค่อยมาพูดกันในภายหลังในบางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังกตายไม่อยากทำหมดกำลังใจผลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนแต่แค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผัดวันประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยจะมาฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำได้ทำได้มาไง ก็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆเนี่ยนะหรือว่าคนนี้เขาจะพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยนี่คือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงท่านผู้ฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรแน่นอนบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายฉันก็ไปแต่ถ้าใช่ไปเองเนี่ยใช่ไม่ไปอ่ะบางคนเป็นเพราะข้างในเองจะมาอยู่มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนี่เราจะพูดทั้งสองแบบนะที่เกริ่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าความขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแล้วทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันน่ะคนที่นอนทั้งวันอ่ะแล้วทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันน่ะสามารถทำได้อ่ะก็นั่นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็เนี่ยแหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ดับได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษถ้าจะพูดแค่นี้เนี่ยไม่รัดกุมตำรวจเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างก็มีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะตำรวจบอกว่าความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างท่านผู้ฟังมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมท่านผู้ฟังว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คลานเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแล้วทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำมันก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้จะคงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์เนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยก็เห็นแต่โทษของมันเนี่ยไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงที่ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาไงที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยปัญญาไม่มากปัญญา3ในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาละปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้ บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจเจทุกเขสัญญาชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตั้งฟังอนิจจาใช่ไหมแปลว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอนิจเจทุกเขสัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าฆ่าหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าฆ่าหัวคือเขาจะฆ่าแน่ละแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่เพชฌฆาตนี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามตัวฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วอ่ะเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยด้วยอะไรด้วยความกลัวไงก็ถึงมีสำนวนไงทุกฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายลงมานี่มันไม่ออกแล้วเห็นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นไปทุกฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมากความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นะเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นะเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นเราก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ธรรมมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกเขสัญญาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญาต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะอุทธานะสัมปทาอุทธานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับอุทธานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการทุกฝั่งคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จจะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าหนาวนะร้อนนะหิวอยู่อิ่มแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะอย่างเงี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากนี่มันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะ ได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมดคือคนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทธานสัมปทาแต่ท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สามปฏิพรมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยอุทธานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้อัตถกถาในท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกนอนเนี่ยไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกเนี่ยก็เรียกว่าอนุทานะอุทานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วเนี่ยการไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรมันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่เดี๋ยวจะไปห้องน้ำนะเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนอ่ะยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่พรุ่งนี้ทำงานเหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนนี่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่นี่ขอไซโนดนิดหนึ่งคำฝังว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนี่นะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยคือร่างกายมันก็อ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเช่นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกลับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการอุทานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งอะตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน 4 ทุ่มรู้สึกตัว 3 ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของอุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสัก19ดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาเพราะนี่เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังที่เขาพูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายเอาอย่างอิริบทง่ายๆทุกฟังถ้าเรานั่งไหลหอคอตกแบบสภาวะจิตของเรามันจะแบบหดหู่มันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกหายไหลพึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างท่านผู้ฟังธรรมะที่จะพูดต่อไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างท่านผู้ฟังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างเนี่ยรับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะ จากโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้นเขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจหรือก็ป่วยหรือก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ท้องเอาหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวมันก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วเดี๋ยวอย่างเช่นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจดีโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วก็พอนี่คือไม่พอไงท่านฟังหัวข้อนี้เขาเรียกว่าปาทานิยังคะคือองค์แห่งการที่สมควรจะให้เกิดความเพียรให้เกิดกำลังใจหมายความว่าใครจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นมาสมมติยังไม่สำเร็จนะแต่คุณจะมามีกำลังใจให้เกิดความสำเร็จได้คุณต้องมี5อย่างเหล่านี้ประธานนี้อย่างค่ะคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโอเคฉันอยากจะบรรลุธรรมอยู่แต่ขี้เกียจจังเลยโอเคคุณต้องเอาอันนี้ไปใช้คนที่จะทำการงานให้สำเร็จจะสร้างบริษัทจะทำเงินแม้แต่เขาดู Facebook ก่อนเขาดู YouTube ก่อนเขาดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนข้ออ้างประจำเนี่ยไอ้พวกมีข้ออ้างประจำเนี่ยคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างค่ะอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้คำว่าทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจตรงวางมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละแต่คุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงแล้วจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมี3ส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไอ้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้ยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงฉันฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรือเอาทางธุรกิจก็ได้เฮ้ยธุรกิจนี่มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิฉันจะทำได้ไงอ่ะก็ฉันยังทำไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่าเฮ้ยมันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณธรรมนั่นมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองแล้วเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นใครเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้เออถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะเฮ้ยคนอื่นเขาบรรลุทำได้คนอื่นเขาเป็นเศรษฐีได้คนอื่นเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนอื่นเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยทุกฝั่งไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามด้วยทุกฝั่งคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้3อย่างนั้นระวังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะ2คือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความขยันหมั่นเพียรเป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือเอาง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิคืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าแล้ววิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมแรงๆมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรตั้มบุฟังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรตั้มบุฟังสังโฆข้อที่สามคืออะไรธรรมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินั่นคือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นในตัวเราข้อที่สองที่ไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมมันคือสังโฆคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังโฆแล้ววิธีการมีไหมนั่นคือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะโทธรรมโมสังโฆทุกวังนี่คือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะมันอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งบางคนจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นี่คือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็พอเพียงสองขาเป็นไงอยู่ได้แบบหนึ่งขาเดียวอยู่ได้ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกก็เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาว่าทำไมปีใหม่ตั้งเป้าว่าฉันจะไปนั่นนี่ทำได้ขาเดียวนั่นนะเอาคนอื่นเขาก็ตั้งกันเอาก็สองขาก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละมันก็ได้แป๊บหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีคุณไปปฏิบัติธรรมมาโอ้มีกำลังใจมากเลยไปปฏิบัติธรรมละหนึ่งสัปดาห์ตัวกลับมาบ้านเป็นไงคือเก่านอนคือเก่าขี้เกียจคือเก่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดต่อไปที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเราเปลี่ยนศรัทธาเรามันหมดมันน้อยลงในประการแรกคือต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจแล้วมันจะมีกำลังใจไงทุกฝั่งกำลังใจมันจะลุกโผล่ขึ้นมาได้แต่มาอันที่สองในหัวข้อของปฐานิยังคะองค์แห่งการที่จะมีกำลังใจมีพลังในการทำความเพียรประการที่สองนั่นคือความไม่มีอาพาธมีอาพาธน้อยอาพาธคืออาการป่วยท่านผู้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะโอ้ทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันจะไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยท่านผู้ฟังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะในประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึงเวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่เผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากนะทุกฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังไม่อารมณ์เสียแก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจ ข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียวกันระหว่างคนหนึ่งขี้เกียจอีกคนหนึ่งขยันเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะท่านยกขึ้นมาสถานการณ์ที่มีการงานที่ต้องทำคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนกว่านี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จนี่ไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหาลายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอะต้องทำให้สำเร็จอะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นอะแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันเนี่ยนะก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำกิจอันนู้นเนี่ยมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าด่าเลยเราจะรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวตรงนั้นจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเนี่ยเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำจะกลับมาแล้วคนที่เป็นคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมันเพิ่งไปงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางก็แบบรถติดฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้แต่คนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่เขาจะไม่คิดงั้นนะเขาจะคิดว่าโอ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยอะไปงานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เอาอย่างนั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงมือทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่จะลงมือทำได้หมดหรือกินอาหารท่านผู้ฟังพอรับประทานอาหารก่อนกินอาหารก็บอกหิวก็เลยโอ้ยไม่ไหวร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มอิ่มตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นอนพักก่อนแล้วกันคนขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่พอเขาร่างกายมันหิวใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าตัวเบาไปกินน้ำแก้วหนึ่งปุ๊บตัวเบาไอ้ตัวเบานี่เราสามารถทำกิจการงานได้นี่นะทำกิจการงานของเราเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็พุ่งไปขึ้นมาเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่คือในประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระตั้งใจคำนี้ทุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดทุระไม่เกี่ยวว่าฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดทุระขยะหล่นอยู่นี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้ปลูกทอดทุระแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเห็นจานมันไอ้นี่อยู่เราก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่เราก็เก็บก็บ้านเดียวกันนะอันนี้คือไม่ทอดทุระคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมยังมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เกียจเป็นยังไง ก่อนเดินทางโอ้จะต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นเนี่ยนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วยังไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนอนก่อนนั่นแหละมันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดโอ้ถ้าเดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนหรือว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำให้ไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่คือเรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญสำคัญจริงการงานที่เราว่าไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรแต่เพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นอนก่อนนอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมากที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยอาพาธนิดหน่อยเนี่ยแหมแล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเปลี่ยนไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องเลยนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักๆจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะดูฟังมองคนละมุมเพราะอะไรเพราะด้วยจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งทุรังคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอ่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกเออปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอเนี่ยไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจที่ OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะกูก็พูดให้ท่านฟังก็ไม่ได้หนักหรอก คนที่อยู่ในห้องก็เรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อย

ปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งนี่คือประการที่5เรื่องของปัญญาในประธานนี้ยังค่5ประการตัวอีกครั้งนึงนะ1ศรัทธาข้าพเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดี3คือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและ4คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาธุระมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและนั่นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปัฏฐานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโพธิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของปัฏฐานิยังคะทุกฝั่งมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4ประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทานะสัมปทาเนาะประการที่2เราพูดมาคืออนิจเจทุกเขสัญญานะประการที่3เรามาพูดถึงเรื่องปัฏฐานิยังคะในประการที่3นั้นมี5ข้อเนาะส่วนในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปัฏฐานิยังคะวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาท่านผู้ฟังเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเพียรที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือองค์แห่งการที่จะเกียจคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองกันบ้างมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้คือเรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้อย่างไงมันจะเป็นเรื่องของทำเครื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทนั้นมี3องค์ประกอบท่านฟังมันไม่ใช่4อ่ะท่าน3นะยังไงนะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็น1ไงทุกคนเอ้านับเป็น1เอาแล้ว2 3คืออะไรเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มี2ไม่มี3เราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้ง2คืออะไรท่านฟังคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นมาตั้งเอาไว้ซึ่งสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกจะเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งดูจะตั้งขึ้นไว้แล้วมันต้องมีอันที่3ด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละจะมาเชื่อมกับเฮ้ยสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมาเออมีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปเราไม่ได้ไปมองถึงความสำเร็จแล้วว่าฉันต้องเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งฉันต้องหารายได้เพิ่มอาจจะต้องลดความอ้วนเอามุมมองนั้นทำไมมันหายไปตอนแรกเห็นอยู่เพราะไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปปัญญาก็ตามความเพียรก็ตามที่เราตั้งไว้ว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จสิ่งนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมไอ้ตัวเชื่อมเพื่อมองไป
คือสมา

าธิมันต้องมาด้วยในอิทธิบาทจึงต้องมีองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญไม่ใช่4ท่านผู้ฟังไอ้ที่เราได้ยินมาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารวมเป็น1อันนี้ก็สำคัญแต่ไม่ใช่อย่างเดียวยังมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่3คือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะไม่มีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไรมันก็ไปผิดทางมันจึงต้องมีเป้าอยู่เสมออย่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนี่คือเป้าหมายความพ้นจากทุกข์เส้นทางล่ะก็มรรคแปดไงที่เราอยู่ตอนนี้ก็ทุกข์ไงสำหรับคนที่ทำธุรกิจเป้าหมายของคุณก็คือสร้างรายได้เสริมเส้นทางอ่ะก็แล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ Affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยสำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไนนกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปูขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงเหมือนหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาไนชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฟังเชือกนี้ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงจะผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเครื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบระเพ็ดที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งที่มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเรื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมาจากตรงไหนท่านผู้ฟังตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญญผลคุณตั้งจิตไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าจะสิ่งที่ให้สำเร็จนั้นมันคืออะไรมันคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันโอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องผูกปัจจุบันเนี่ยหรือแก๊ปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาไนแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะอยู่แถวเนี้ยเกาะอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ไงผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เฮ้ยเรามีรายได้ทางนี้มีเงินเข้าทางนั้นเราจะมีอิสระทางการเงินเราจะมีฟรีดอมเขาก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นหรือคนที่จะลดความอ้วนอ่ะคิดถึงความมีสุขภาพดีคิดถึงความที่ว่าชีวิตจะดำเนินไปดีได้อย่างไรไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไปไหนทำอะไรก็ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นคนเรียนหนังสืออ่ะคนนี้หนังสือคุณจะสอบให้ผ่านข้อนั้นข้อนี้เพื่อเราจะได้หางานทำประเภทนั้นหรือไปที่นั่นต่อได้ในการที่เราสามารถกำหนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ย
ันนี้คือเพ่งไปที่สามัญญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไปอ่อนไปหมดกำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องปลุกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แล้วเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีอิทธิบาทนะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทธานสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ทุกฝั่งขอให้ทุกฝั่งจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
9: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการ ดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
10: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 น.และเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
2: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะชัยนันท์แก้วกล่อมชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พี่สายชวนนี่สร้างทั้งเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใสมากๆเลยนะคะเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่ามันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
2: ค่ะ
1: ขอบคุณด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
2: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
2: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชัยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ6:13 ไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมน นตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26 พฤษภาคม 2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นค่ะขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายปกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายปกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
2: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันโดยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมาเรลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศซึ่งจากการพบกับทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีแล้วก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่จะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
2: ค่ะหลังท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของน้าแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
1: ค่ะเมดอินไทยแลนด
2: ์อืม
1: นะก็ดีที่ได้ฟังแต่เด็กๆนะเพลงเนี้ย
2: เ
1: ดี๋ยวต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วนะเพลงนี้นะ
2: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนกันเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
2: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
2: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4 ทุ่มประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
2: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยทางด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส รัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40% นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะคะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะฮะทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะฮะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วจะฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่
2: ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60 บาทเราจ่าย40 บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสนาประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5สอเนา
1: ะ
2: เก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคษาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่า ทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการน
2: ั้
1: นสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
2: ื
1: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoithaiplus.th ค่ะ
2: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอให้เขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้า
2: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
2: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
2: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
2: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนโลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่หนึ่งคือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailand โดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันซะก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคนะครับบอกว่าเ ช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อ อย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแหละครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดย

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแหละครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsมีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators อัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creatorsราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราช

0: ประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรนัยเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสามนาทีใช่ไหม
1: สามนาที
0: 3-4 นาทีเรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6 รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1 ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2500